0: มารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธินั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงได้เข้ามาอยู่ในระบบส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใด
1: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิบัตรสวัสดิการก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
3: นายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Centerรวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6 ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shapeหรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวจึงเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
4: เศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยหนุนจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับด้วยเม็ดเงินราว 1.7 แสนล้านบาทซึ่งเราก็คิดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยที่เรามีการปรับคาดการเศรษฐกิจไทยว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 1.6 ถึง 2.0% จากเดิมที่เราประมาณการอยู่เพียง 1.2 ถึง 1.6 นะครับโดยที่เงินเฟ้อจะเป็น 2.5 ถึง 3.0 แล้วก็ในเรื่องการส่งออกนะครับจะปรับขยายตัวเติบโต 8 ถึง 10%จากเติมที่คาดว่าจะไม่ขยายตัว
3: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยหอการค้าไทยได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้ออาทิกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศ การลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งกรอ.แล้ว

0: โดยในเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านเช่นด้านพลังงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรเป็นต้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแนะนำให้ปรับเปลี่ยนจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่าน
2: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเปิดเผยความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดขณะที่ข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ของโครงการได้หารือร่วมกับนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE พบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3: เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
2: ขณะที่นายธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของไทยมองว่าภาครัฐควรเร่งปรับกลยุทธ์โครงการ Thailand AI Passport แม้เป้าหมายการยกระดับทักษะ AI ให้คนไทย5ล้านคนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันแจกจ่ายทั่วไปนั้นกำลังเสี่ยงที่จะล้าสมัยเนื่องจากข้อกำหนดหรือ TOR ถูกเขียนขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วท่ามกลางเทคโนโลยี AI โลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถสู้ของฟรีที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดขณะนี้ได้ทั้งนี้ได้เสนอแนะให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหลักของประเทศเช่นกลุ่มการท่องเที่ยวและการเกษตรโดยเน้นกลุ่มผู้ใช้งานจริงประมาณ 100,000 คนแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า
4: คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างเครื่องมือให้คน5ล้านคนเล่นโดยเฉพาะเครื่องมือที่จะสร้างมาเนี่ยตอนนี้มันไม่ชัดเจนนะว่ามันมีความคุ้มค่าอะไรแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำคือปรับนิดหน่อยเราอาจจะบอกว่าไอ้คน5ล้านคนเนี่ยมันจะมีคนบางส่วนที่อาจจะใช้เยอะขึ้นซึ่งอาจจะเหลืออยู่แค่แสนคนก็ได้คนเหล่านี้เราสร้าง AI เฉพาะทางให้เขา
2: สำหรับข้อกังวลเรื่องการแก้ไขสัญญาที่ลงนามไปแล้วนั้นนายธนชาติยืนยันว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560เปิดช่องให้สามารถแก้ไขสัญญาได้หากเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานรัฐหรือประโยชน์สาธารณะอีกทั้งใน TOR ได้ระบุข้อกำหนดเรื่องการสงวนสิทธิ์ในการปรับลดหรือเพิ่มงานไว้แล้วจึงขอให้รัฐบาลเร่งตัดสินใจปรับเปลี่ยนเพื่อให้การใช้เงินภาษีของประชาชนเกิดความคุ้มค่าสูงสุดชวิสาประทุมมารายงาน
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ในวันนี้จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต2568/69เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบข.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่4บ้านขนุนคลี่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดเพชรบุรีที่หมู่4อบต.วังไคร้ตำบลวังไคร้อำเภอท่ายางจังหวัดพังงาที่หมู่3โรงเรียนบ้านเกาะไม้ไผ่ตำบลเกาะปัญญีอำเภอเมืองจังหวัดตากที่หมู่1บ้านอุ้มเปี้ยมตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับแรงงานไทยโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานภาครัฐประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานและพัฒนาทักษะในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจนทั้งด้านสิทธิแรงงานสภาพการจ้างงานและความปลอดภัยในการทำงานโครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตลาดแรงงานโลกต้องการเมื่อแรงงานไทยกลับประเทศก็สามารถนำความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับมาใช้ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยได้อีกด้วยรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันต่อเวทีโลกและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนและอ้างว่าคณะผู้เจรจาของอิหร่านกำลังหลอกลวงสหรัฐให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาดังกล่าวพร้อมเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านจะรุนแรงหากทางการอิหร่านยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกกองทัพอิหร่านยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียที่ระบุว่ารัฐบาลบัลแกเรียเตรียมยุติการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อใช้สำหรับต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยอ้างว่าบัลแกเรียสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนไปมากเพียงพอแล้วแม้ว่าประเทศยังคงต้องเผชิญกับความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ตามนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้แนวทางที่รอบด้านและเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงการเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางการทูตด้านพรรค GERB ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านบัลแกเรียกล่าวว่าการที่รัฐบาลบัลแกเรียตัดสินใจที่จะยุติการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนถือเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของบัลแกเรียในฐานะประเทศพันธมิตรของยูเครน
5: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งสหราชอาณาจักรออกแถลงการประณามเหตุการณ์จราจรรุนแรงที่นครเบลฟาสต์ในไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรที่เริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุผู้อพยพชาวซูดานรายหนึ่งใช้มีดทำร้ายร่างกายชายวัย40ปีในนครเบลฟาสต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่ประชาชนในไอร์แลนด์เหนือจำนวนมากและออกมารวมตัวกันประท้วงต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายด้วยการจุดไฟเผารถยนต์และอาคารหลายแห่งด้านทางการสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่าบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายขวาจัดที่มีแนวคิดต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงนายอีลอนมัสมหาเศรษฐีระดับโลกเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เป็นผู้ที่ปลุกปั่นให้เกิดเหตุการณ์จลาจลครั้งใหญ่ในแอร์แลนด์เหนือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบแรกหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกตกชนะเอลล่าลินจากสหรัฐอเมริกา2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับธัญญาเฮมันจากอินเดียด้านคู่ผสมรอบแรกรัตนภัทรอูบทองกับเชนิชาสุจัยประภารัตคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกชนะทิโมธีเอลเบิร์ตกับซินวีนาเคอร์เนลวานคู่เจ้าถิ่นจากออสเตรเลีย2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับจิมมี่วองกับเฉิงซูหยินคู่มืออันดับ151ของโลกจากมาเลเซียศึกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W100 รายการหูหนิงโอเพ่นที่เมืองหูหนิงมณฑลเซียงจีสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ประเภทหญิงคู่รอบแรกเพียงทานผลิพืชนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับอาเบะฮิโรมิจากญี่ปุ่นผู้ชนะคู่เจ้าฉินชาวจีนอันหลิวหยานกับเย่ซีหยู 2-0 เซตคู่ของเพียงทานไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับซาระซาอิโตะที่จับคู่กับอายาโนะชิมิสึคู่มือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นศึกฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยเป็นครั้งแรกที่เพิ่มจำนวนทีมเป็น48ทีมโดยรอบแบ่งกลุ่มจะคัดอันดับ 1-2 ของกลุ่ม24ทีมบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้คืนวันนี้เวลา 2:00 นที่ประเทศเม็กซิโกนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 นที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยประเด็นลาวหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ 16:00 นสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณ จังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น
11: 1นาทีกับกปท.เพราะทุกการเดินทางที่มีความสุขเริ่มต้นจากการให้มาร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยไปด้วยกันกับกรมการขนส่งทางบกขับเคลื่อนความปลอดภัยใส่ใจบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าชวนส่งต่อพลังแห่งความปลอดภัยผ่านแนวคิด4ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนให้ใจเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมบริการด้วยรอยยิ้มสุภาพและจริงใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทุกขั้นตอนทุกการบริการที่ดีเริ่มต้นจากความใส่ใจให้ทางขับขี่อย่างมีน้ำใจเคารพกฎจราจรเพราะการให้ทางคือการให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้ชีวิตเข้มงวดตรวจสภาพรถรณรงค์ง่วงไม่ขับและยกระดับรถสาธารณะเพื่อเซฟทุกชีวิตบนท้องถนนหนึ่งความรับผิดชอบช่วยรักษาหลายชีวิตให้ความสุขพัฒนาระบบดิจิทัลให้เข้าถึงง่ายบริการรวดเร็วโปร่งใสให้ทุกการเดินทางอุ่นใจและประทับใจประชาชนมั่นใจการเดินทางปลอดภัยสังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าทะลักคำว่าทะลักเขียนททหารสระอะลอลิงไม่หันอากาศกอไก่มีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรงเมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลงเช่นเขาถูกแทงจนไส้ทะลักพายุฝนครั้งนี้รุนแรงถึงกับทำให้น้ำทะลักออกจากเขื่อนคำว่าทะลักหมายถึงออกมาจากสถานที่ที่เก็บกักไว้เช่นมีผู้สนใจมาฟังอภิปรายกันมากจนคนทะลักจากห้องประชุมออกมาริมถนน คำว่าทะลักยังอาจใช้เป็นคำอธิบายไส้ของขนมที่มีมากจนล้นออกมาด้านนอกเช่นขนมปังสังขยาไส้ทะลักเป็นขนมขึ้นชื่อที่สุดของร้านแห่งนี
13: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภัยคุกคามของทะเลไทยภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับทะเลไทยส่วนมากเกิดจากการกระทำของมนุษย์มีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งมาจากการกระตุ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลกระทบต่อทะเลไทยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปัญหาปะการังฟอกขาวปัญหาจากการทำประมงจนเกินขีดจำกัดปัญหาจากการสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเลที่กีดขวางและชะลอการไหลของกระแสน้ำทำให้เกิดตะกอนทับถมมากกว่าปกติสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามต่อทะเลไทยทั้งสิ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ถึงแนวทางการขับเคลื่อน13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยที่ถูกมาเลเซียระงับการนำเข้าค่ะ
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากการที่มาเลเซียระงับนำข้าวกุ้ง5สายพันธุ์จากไทยส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ส่งออกทันทีล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เร่งขับเคลื่อน13มาตรการเพื่อเยียวยาและรักษาเสถียรภาพการค้าวันนี้ติดตามแนวทางการรับมือจากนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกียรติครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
19: สวัสดีครับ
18: ท่านคะจากการที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มี
20: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
21: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกุลเยื้องบขส.ร่องคำ
19: จำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 0637436637
21: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุป

0: ภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318

0: การโทรหาโบสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์หรือ5เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร

0: 081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ุ่นไล่กาดูๆแล้วมันก็เหมือนชีวิตผมตอนนี
1: ้นี่กุญแจบ้านจ้ะ
0: ผมเคยมีคนรัก
1: แล้วอย่าลืมจ่าย
0: ที่เราตั้งความฝันกันไว้หลังจากเรียนจบว่าเราจะช่วยกันสร้างฝันสร้างชีวิต
2: บ้านหลังนี้ถึงจะเป็นบ้านเช่าแต่เราก็รักมากเลยนะ
0: เราตัดสินใจมาเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
2: เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เรา
0: ผมฝันว่าผมจะต้องเป็นศิลปินที่ขายผลงานได้เป็นกอบเป็นกำและมีคนมาชื่นชอบ
2: ทำไมสร้างหุ่นไลกาล่ะ
3: รู้ป่ะว่าหุ่นไลกาอย่างเงี้ยมันหาดูยากนะเออแล้วรู้ไหมว่าทำไมหุ่นไลกามันถึงก้มหน้าแล้วก็กางแขนแบบเนี้ยมันกำลังรอคอยคนรักที่หายไปของมันกลับมา
2: ลึกซึ้งนะ
0: ส่วนคนรักของผมเธออยู่ในโลกของมนุษย์เงินเดือนซึ่งผมไม่อยากเป็นแบบนั้นและปัญหาเศรษฐกิจกับความไม่เข้าใจกันก็ทำให้เราเกิดเรื่องกัน
3: นะทำไรอยู่อ่ะ
2: ก็ค่าใช้จ่ายไงเราบอกแล้วใช่ไหมให้ไปหางานเป็นเรื่องเป็นราวงานแบบนี้ก็ไม่เห็นว่ามันจะขายได้เท่าไหร่เลยอย่าลืมสิว่าเรามีภาระร่วมกันนะนาเหนื่อยมากรู้ไหมต้องออกไปทำงานคนเดียวอ่ะ
3: นาอยากให้เราเป็นแบบนาใช่ไหมไอชีวิตออฟฟิศน่าเบื่อนั่นอ่ะเราทำไม่ได้หรอกถ้านารับตัวเราไม่ได้นะแบบที่เราเป็นก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน

0: หลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะติดต่อเธอไปเพื่อคุยกันแต่เธอก็ไม่รับสายผมเลย
1: นี่นายบอมนายค้างข้าเจ้าบ้านอยู่นะอย่าให้ฉันต้องเตือนน้ำหลายครั้งถ้าไม่มีก็ย้ายออกไปฉันจะได้คนอื่นเข้ามาเช่า
0: ไม่ว่าจะอย่างไรผมจะเฝ้ารักษาบ้านหลังนี้ไว้เพื่อรอคนรักของผมกลับมาเหมือนหุ่นไล่กาตัวนี้

0: ผลงานท่านใดไม่มีโบติแสดงว่าไม่ผ่านเข้ารอบนะคะขอแสดงความ
1: เสียใจด้วยนะครับที่ผลงานลงทุนไม่ผ่านเข้ารอบถ้าสนใจก็ลองไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทผมดู
2: ทำไมถึงสนใจในตัวผมล่ะครับ
1: เอาเป็นว่ามีคนแนะนำผมมากันแล้วกัน

0: หมดเลยกระเป๋าเสื้อผ้าทุกอย่างที
1: ่เจ๊ครับ
2: เจ๊ครับผม
3: เดี๋ยวไล่ผมออกไปนะ
4: เฮ้ย
3: เจ
4: ๊ยัง
3: เจ๊ครับเจ๊เจ๊ผมขอร้องครับนะบ้านหลังเนี้ยมันสำคัญกับผมมากครับ
5: บ้านหลังเนี้ยถึงจะเป็นบ้านเช่าแต่เราก็รักมากเลยนะเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เรา
3: จะไล่ผมออกเลยครับเจ๊เดี๋ยวเงินค่าเช่าผมจะหามาให้ครับนะครับนะครับเจ๊
0: ฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งหนึ่งถ้าคราวหน้ามาไม่ได้อีกอย่าหาว่าฉันใจร้ายกว่านี้นะ
6: เราบอกแล้วใช่ไหมให้ไปหางานเป็นเรื่องเป็นราว
7: ถ้าสนใจก็ลองไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทผมดู

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-7007 520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิก

ธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-3318

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อเตียงลำไผ่ครับบ้านแก่อยู่อำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่น้องพ่อเนาะอยู่บ้านแก่หมู่5ตำบลโนนศิลาอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านนี้พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่อีพ่อเฮ็ดนาจังไร
1: 30ไร่ครับ
0: ฮะ
1: 30ครับ
0: ป๊าด30ไร
1: ่ครับ
0: เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: มาตรฐานแท้จ้างรถไถบ่
1: บ่ได้จ้างครับรถไถเจ้าของ
0: หน้า30ไร่เฮ็ดเองไถหน้าเอง
1: ครับ
0: ดูแลเองเบิดซุแนว
1: ครับ
0: อายุจักปีแล้ว
1: 64ครับ
0: 64ปียังแข็งแรงยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้สบายมาก
1: ก็พอไปพอมาอยู่ครับ
0: อย่าว่าพอไปพอมาเถอะ30ไร่เฮ็ดเองนี่บ่ธรรมดาเด้อพ่อถามก่อนบัดนี้หน้า30ไร่ที่คุณพ่อเฮ็ดนี่ปกติใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับ
0: เพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำเขา
1: ต่อเพราะว่ายังดีก็ใส่ไปคือเก่าอยู่บ่งามปานใด
0: มันเป็นยังไงตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันเป็นเขียวโรคก็อยากลง
0: โอ้มันเขียวอยู่แต่ว่ามันมีโรคลง
1: ครับ
0: บ้านดินเป็นยังไงอีพ่อ
1: ดินก็บ่ดีคือใช้โซเดียมแล้ว
0: ดินนี่มันบ่ดี
1: บ่ดี
0: หมายความว่าดินนี่มันแข็งจริงสิบ่
1: มันเป็นแข็งเป็นบ่แตก
0: โอ้ดินน้ำไถนี่บ่แตกบ่ร่วนซุยเปล่า
1: บ่ร่วนซุยมันอยากเหนียว
0: บ้านนี้ถามอีพ่อก่อนเรื่องของผลผลิต30ไร่นี่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร
1: ่มันก็สิประมาณ20กว่าอยู
0: ่ประมาณ20กว่าก็จะเลี้ยแล้วก็ถือไร่ละประมาณ 6-700 โลน
1: ี่ 6-700 โลนี่ล่ะ
0: ประมาณนี้แม่นบ่ครับ
1: ครับ
0: มาถามคุณพ่อเตียงก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ครับ
0: โอ้เสียคนหักตัวนี้ฟังแล้วแรกๆนี่ก็บ่ทันเสื้อหรอก
1: บ
0: ่ติ
1: บ่ทันได้เสียหรอกครับ
0: แต่ว่าขึ้นอยากใส่บ่
1: คืออยากใส่อยู่ครับเขาว่ามันดีก็เลยสิเอาใส่ลองเบิ่ง
0: เขาว่ามันดีจังซั่นจังซี่ก็เลยอยากลองเบิ่งกันนะจังซี่บ่
1: ครับ
0: มานี่หลังจากคุณพ่อเตียงซื้อโซเลพัดมาใส่ให้ใส่หน้าเจ้าของแล้วมาใส่แล้วนี่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่ขึ้นดีกว่าเก่าอยู่ครับ
0: มันเป็นยังไงครับพี่พ
1: ่องามเขียวกับบ่เขียวแห้ง
0: มันเขียวแบบไหนพ่อ
1: เขียวแบบใบตองกล้วยอ่อนครับ
0: โอ้เขียวใบตองกล้วยอ่อนต้นมันอ่อนบ่พ่อมัน
1: ต้นมันแข็ง
0: ต้นแข็งดี
1: ครับ
0: ดินที่คุณพ่อว่ามันเคยแข็งแข็งเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็งามเดี๋ยวครับไถก็สบายไถปัวไปเลยดินบ่เคยลมก็ลม
0: มีขี้กระเดียนขี้ทักแท้บ่อีพ
1: ่อมีครับ
0: ขี้กระเดียนขี้ทักแท้ก็มี
1: มี
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนตอนใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ตอนอีพ่อใส่แล้วผลผลิตมันเพิ่มกว่าเก่าบ่
1: เพิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับ
0: หน้า30ไร่นี่ได้จักตัน
1: มันก็สิบ่ได้แปร30กว่าพุ่นบ
0: ่ได้30กว่า
1: ครับ
0: ป้าโทถึกไร่ละตันกว่าพุ่นตัวน
1: ี้ตันกว่าพุ่นเด
0: ้บ่ธรรมดามานี่ถามวิธีใส่ของคุณพ่อก่อนคุณพ่อใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่คุณพ่อใส่แบบใด
1: ใส่สมกันแล้วครับ
0: เอาโซเลพัดนี่จักกระสอบพี่พ่อ
1: 2กับตัวนึง
0: อ๋อ2ตัวนึงหมายความว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็ผสมกับเคมีกระสอบนึง
1: ครับ
0: โคเล่เข้ากันนี่แม่นบ่
1: โคเล่เข้ากันก็ไปบ้านเลยบัดนี
0: ้อีพ่อยังสิใส่ตัวบ
1: ่ใช่ครับ
0: ถึงองค์ถึงใหญ
1: ่ครับ
0: ใส่มาจักปีแล้ว
1: ใช่มา 2-3 ปีแล้วครับ
0: ติดองค์ติดใจก็เลยใส่ประจําบ่ใส่ยังเลยติดช่วงนี
1: ้ครับใช่แต่เดียวนี่ครับบัดนี
0: ้บ้านนี้อยากให้คุณพ่อเตียงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเบิ่งผู้ที่เพิ่นฟังเฮา2คนคุยกันอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่บ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้เพิ่นฟังเบิ่งคักๆอีพ่อเชิญครับ
1: มาเด้อมาใช่เด้อบัดนี้โซเลพัดใช่ดีดี
0: ครับ
1: ดินร่วนซุยขี้กระเดียนก็มีขี้ตะแคร่ก็มี
0: ครับ
1: พอใช้มานี่เงินธรรมดาเด้ดีดีผลผลิตมันดีไร่นึงตันกว่า
0: ได้เป็นตันกว่าเลย
1: ครับ
0: ยืนยันยังสิใส่ตัวน้อยพอเนาะ
1: ใส่ตัว
0: ครับผม
1: ของแท้
0: ของแข็งแน่นอน
1: แน่นอนครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงบอกเล่าเสียงตอบรับจากอีพ่อต้อยนะครับอยู่อำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับอีพ่อต้อยหรือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคืออีพ่อต้อยอยากให้ดินร่วนซุยนะครับเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกต่างกันอย่างไรกรดฮิวมิกค่ะคืออินทรีย์วัตถุชนิดหนึ่งที่สกัดออกมาโดยกระบวนการที่เรียกว่าฮิวมิกฟิเคชันที่เป็นการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินจากสารฮิวมิกเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำและมีโมเลกุลขนาดใหญ่สามารถละลายน้ำในสารละลายที่มีค่า pH สูงหรือมีสภาพเป็นด่างและเป็นส่วนประกอบหลักของดินกรดฮิวมิกค่ะเกิดขึ้นโดยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ที่ตายลงไปกรดฮิวมิกไม่ใช่กรดเดียวๆแต่ว่าเป็นการผสมของกรดหลายๆชนิดที่อยู่ในกรดคาร์บอซิลิกและฟีนอลกรดฮิวมิกนะคะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการช่วยปรับปรุงดินสำหรับพี่น้องเกษตรกรและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตกรดฮิวมิกค่ะยังช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงและช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้อย่างเหมาะสมทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ส่วนกรดฟลูวิกค่ะมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในทุกระดับค่า pH ค่ะซึ่งแตกต่างจากกรดฮิวมิกที่ละลายน้ำได้ดีในค่า pH สูงหรือว่ามีความเป็นด่างเท่านั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นกับพืชแล้วก็ให้พืชดูดกินอย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลและฟลูวิกค่ะจะปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อฟลูวิกอยู่ใกล้บริเวณรากของพืชธาตุอาหารเสริมเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยออกมาจากฟลูวิกเข้าไปสู่ระบบรากเพื่อให้ได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไปค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: 看的哟，哇，暑假，สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475
1: เป็นยังพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเหตุการณ์เกษตรแล้วจังบ่รวยคือต่างประเทศเขาจังประเทศญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันจังซี่โบ้ยเกษตรกรเขานี่รวยกว่าข้าราชการพุ่นเด้ออีพ่อยแม่มีรายได้หลายกว่าข้าราชการนั่นคือชาวไฮชาวนาของต่างประเทศแต่ว่าบ้านเฮานี่โอ้ยแห่งเฮ็ดแห่งติดหนี้แห้งเฮ็ดแห่งทุกข์จักเป็นจังได๋นะครับบ่ค่อยร่ำค่อยรวยคือเกษตรกรเมืองนอกเขานะครับด้วยปัจจัยต่างๆนานานะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของค่าแรงเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรเรื่องของปุ๋ยเรื่องของยาคายาขามาแรงบ่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับซึ่งล้วนเป็นต้นทุนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดการเกษตรเฮาต้องพากันเปลี่ยนแนวความคิดหาวิธีการใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆเขามาใส่ในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของเจ้าของได้บัดนี่เริ่มต้นจากการเตรียมดินพุ่นล่ะอีพ่ออีแม่เริ่มต้นจากการเตรียมดินว่าเฮาเสียดจังได๋ให้ดินเฮามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเฮ็ดจังได๋เฮาสิลดต้นทุนใส่ปุ๋ยจำนวนซ้ำเก่าแต่ว่าคุณภาพดีกว่าเก่าให้ผลผลิตหลายๆต้นพืชใหญ่มากก็จะเริ่มเติบโตดีต้นแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจเชื้อโรคบ่ระบาดเชื้อโรคบ่ลงไห้ลงหน้าลงหัวลงสวนซะเด้นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับใส่แล้วเสียให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวทนร้อนได้ดีดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วมันสิเป็นยังได้บ่าวเอกโซเล่ลองเว้าให้ฟังเบิ่งกันน่ะสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่สิซอยบำรุงดินนะครับซอยบำรุงดินซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามมีพ่อยแม่นะครับพอพืชงามแล้วฮอดยามเก็บเกี่ยวผลผลิตเฮาก็ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้ราคาดีก็ได้ราคาสูงทนตัวบาทนี่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยปลูกพืชปีใดปีใดก็มีแต่ขาดทุนนี่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ใส่แล้วนี่ติว้ายอีพ่ออีแม่เอ๋ยดินล้วนซุ้ยดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าปลูกพืชหยังก็งามนะครับปลูกเขาจังซี่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับแล้วอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอัตราส่วน2ต่อ1 นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับใส่ได้3ถึง4ไร่เลยทีเดียวเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนลงหลายนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่บรรจุอยู่50กิโลราคากับบ่แพงเด้อีพ่อยแม่ลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรลองเปิดอกเปิดใจมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนําเบิ่งว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่อยแม่มันสิดีคือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่อยแม่ท่านใดสนจิตสนใจสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ091684047 5นะครับย้ำอีกทีนึงครับ091684047 5นะครับทุกๆปัญหาสิเบิดไปจบครบในกระสอบนี้เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
0: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย091-684-0475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ทำไมฮิวมิกถึงมีความสำคัญกับดินความสำคัญอย่างแรกจะช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหารภายในดินจากการชะล้างของน้ำและสารเคมีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญต่อมาค่ะช่วยตรึงสารอาหารและรากธาตุที่สำคัญเอาไว้ในดินอย่างเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ได้มาตรฐานความสำคัญของฮิวมิกกับดินต่อมาก็คือจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปลดปล่อยสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับพืชเพื่อให้พืชสามารถดูดซับน้ำและปุ๋ยได้อย่างดีช่วยทำให้ระบบนิเวศของพื้นดินเป็นไปตามวัฏจักรโดยจะช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมและสุดท้ายฮิวมิกสำคัญกับดินก็คือช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิภายในพื้นดินให้มันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็คือประโยชน์ของฮิวมิกที่มีความสำคัญต่อสภาพพื้นดินอันจะส่งผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่
0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะ เอามาใส่ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใส่เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไมยังได้ก็ไปเอาเราเด้อพี่น้องล่ะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
10: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อตัวเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้แม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านโน่นใหญ่หมู่เก้าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกตสีแก้วเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบ้านเดินไปทางไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านนุ่นไงตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ่
1: ก็เฮ็ดเองแหละจ้าก็มาเอารถเหลือไ
0: ทยเออเฮ็ดเองแต่ว่ายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเฮ็ดไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีก็เมียนน้ำเขาเปิดตัวเลย
1: เมียน
0: แสดงว่าใส่ว่าหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนมาตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: อืมตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ว่าต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันไม่เป็นแบบนี้เด้มันต้องเป็นกาบเป๋งสี่เด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่จ๋อมันบ่คอยไงแบบนี
1: ้เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันบ่เป็นแบบนี้มันบ่เป็นกาบทั้งสี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: วันนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติถ
0: ึงได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่ล่ะแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: วันนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมันกวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันอยากเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ำสู้อันสู้แนวแต่ละปี
1: แม่นอยู่ปีนี้คนยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะวันนั้นช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมีน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่
1: แ
0: ถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่นแม่นบ่
1: แม่นแม่นข้าเจ้าสิที่มื้อน
0: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคอีหยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกําลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ
1: ่แม่น
0: บ้านนี้ถามมีแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังโดนบ่
1: มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หน่อยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแปลกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแปลกป้อนแล้วบัดนี้
0: ที่มันเป็นกาบยังไงยังเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกแปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาเถาป่านนี่พ่อตาเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกๆเป็นกาบเป
0: ็นเกิดมาโดนเถาปานนี่เฮาพ่อ
1: นี่ว่าต้องพ่อให้ว่ามันนี่ว่ายังได้แต่ดิใส่โซเล่ตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซเล่พัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเงินทองกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมัน
1: บ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม่
1: ถือใจคักก็ยังว่าที่นี่สิเฮาผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเบิดล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยนี่ประทับใจแห้งกับโซเล่พัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโค้งถือไงยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซลิพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเบาไปน้ำหัวไปน้ำดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ไงมาอายุป่านนี่จนเฒ่าแล้วก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซลิพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเคยใส่มาใส่เด้อโซลิพัดมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฟันหัวตะพอยล่ะบ่เสียมาบ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่น
1: ค่ะ
0: เกิดได้ไงมากเฮาก็พ่อเพิ่นมา
1: พ่อ
0: แล้วดินเป็นจังได๋อีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่เฮียบ่ดําไปข้าวเดียวสีแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่น
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่น
0: บักเข้าท่าไว้คุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเนาะอีแม่โซเลพัด
1: ใส่ตลอดไปล่ะม่อนอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลย่างเดียว
0: ครับไม่ใหญ่หน่วยว่าเกิดมาเขาก็พ่อพี่ดอก
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขางหนึ่งคนนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยศมือตายตีปลากัน
1: แล้วแม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับวันนี้ผมเอกโซเลนะครับกับคุณแม่หน่วยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ จังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคือแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เฮ้ยมันดีครับ

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: ่นอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงสิบขอให้บ่ซื้อจะไปยื้อกลางจนสิ้นชีพไม่ต้อง

0: 哈辣皮面发丝汤，嗦嘞哈辣皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

เรื่องคุณภาพของอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทนะครับเว้าถึงเรื่องคุณภาพของอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทนี่หลายๆท่านก็ยังข้องใจหลายๆท่านก็ยังสงสัยอยู่ว่าใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋แน่ใส่แล้วมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดกับไห้กับหน้ากับหัวกับสวนเจ้าของบ่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทนี่สามารถใส่ได้กับทุกดินเหมาะกับทุกพืชใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ว่าติอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพอใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ดินสิกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าดินสิร่วนซุ่ยดินที่แข็งๆดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินที่ปลูกหยังบ่งามใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทแล้วติอีพ่อแม่เอ้ยดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดินร่วนซุ่ยเหมาะกับการปลูกพืชเหมาะกับการเฮ็ดการเกษตรคักคักนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกป๊าดบ่ธรรมดาเด้ในสอบนี้นะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับราคาก็บ่แพงเลยแต่ว่าคุณภาพนี่หลักหมื่นพุ่นละสามารถนำไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำไปผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่ว่าสิเป็นสูตรเริ่มต้นสูตรเร่งการเจริญเติบโตสูตรแตกกอนะครับหรือว่าสิเป็นสูตรรับร่วงรับผลผลิตสูตรเอาหมากเอาห่วงเอาผลผสมได้เบิดนะครับในอัตราส่วนการผสม2ต่อ1นะครับเอามาผสม2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทนี่นำมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบว่าท่านไหนพ่อแม่แล้วก็เอาเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรที่พ่อแม่ชื่นชอบนั่นน่ะสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้เอามาอีก1กระสอบนะครับแล้วนำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บัดนี้จากที่สิใส่เคมีเพียวๆ3กระสอบนี่เฮาก็ลดลงเหลือกระสอบนึงแต่ว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทนี่เอามาใส่2กระสอบนะครับมาแทนเคมีที่หายไปเฮาก็สิเหลือปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่านะครับ3กระสอบที่เฮาโคเลแล้วนี่มันก็สิสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนนะครับถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่โอ้ยผลผลิตนี่เกินคาดเกินคืดอีพ่อยแม่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดกับดินเกิดประโยชน์สูงสุดกับพืชในไห่ในนาในหัวในสวนเฮาสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทนะครับยาเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับยาเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ยาเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทนะครับปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ร่วนซุ่ยปัญหาต่างๆเหล่านี้หายไปอย่างแน่นอนนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทจำซื้อนี่ให้ขึ้นใจจำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่าอีพ่อยแม่ที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับอยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับจำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับดินผู้ใดมีปัญหาปลูกหยังบ่งามพืชจะเริ่มเติบโตได้บ่ดีผลผลิตบ่เต็มมีเต็มหน่วยพืชเป็นกระล่องกระแล่งพืชเบื่ออาหารพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยลองหามาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทใส่แล้วปัญหาต่างๆสิเบิดไปต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณฟังครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุผมเอกสุเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกสุเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อละครสินธุศิริครับอยู่บ้านน้ำบึงครับ
0: ครับ
1: หมู่8ครับตำบลหนองแปนอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อันนี้ตำบลหนองแปนน้อยพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อละครนามสกุลยังอีพ่อ
1: สินธุศิริครับ
0: สินธุศิริ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อว่างได้อีพ่อ
1: ชื่อว่าค้อนนี่แหละครับ
0: คุณพ่อค้อนเนาะ
1: ครับ
0: ถามอีพ่อค้อนก่อนบัดนี่เฮ็ดหน้าจักไร
1: หกไรครับ
0: หกไรเฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: ป้าโทรขึ้นมาฐานใช่ป่ะอายุจักปีเราพ่อค้อน
1: 63ครับ
0: ป้า63พี่น้องเฮ็ดหน้าเองหกไรถามอีพ่อก่อนหน้าหกไรที่คุณพ่อเฮ็ดนี่แต่สมัยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เห็นหน้า
1: ก็ทั่วๆไปแหละครับ
0: โหปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: เพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ้ครับผม
0: ใส่เราเป็นยังไงอีพ่อปุ๋ยตามท้องตลาดคือว่าโอ้ยังทำมันเป็นยังไง
1: เขาบ่งามเลยว่าดินมันแข็งครับ
0: โอ้เขาก็บ่งามดินก็แข็ง
1: แข็งครับ
0: เป็นโรคเป็นภัย
1: โรคก็มีครับ
0: โรคก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู
1: ่ก็ยังใส่อยู
0: ่มันใส่ย้อนยังมันบ่มีตัวเลือกบ
1: ่ครับครับครับ
0: มันบ่ทันได้มีตัวเลือกเลยยังใส่อยู
1: ่ครับ
0: มานี่ถามอีพ่อค้อนก่อนไปรู้จักสุริพัฒน์นี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ
1: ่อผมก็ฟังวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: จากเอกสุริแหละครับผมฟังแค่ 2-3 เดือนเอง
0: 2-3 เดือน
1: ครับ
0: 2-3 เดือน
1: ผมก็ไม่ใส่ครับ
0: โอ้โดน
1: สั่งเลย
0: คุณพ่อฟังอยู่ 2-3 เดือนนะครับฟังเอกโซเลบอกอยู่ 2-3 เดือนก็เลยเอามาเปิดวงเปิดใจลองใส่เบิ้ง
1: ครับก่อนลงหน้านั่นนะครับ
0: ก่อนลงหน้าก็เลยซื้อมาใส่
1: เ
0: ป็น
1: ตัวอีกซื้อมาใส่เลยครับ
0: ป่านนี้ถามคุณพ่อควันวันใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตากว่าการที่เขาใส่เคมีแต่ก่อนบ
1: อกแปลกครับ
0: มันเป็นไงอีกบอก
1: มันต้นแข็งใบตั้งครับ
0: ต้นแข็ง
1: เขียวเรียวงามพร้อมนะครับ
0: เราดินทีพอไปมันเคยแข็งๆมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันล้มแหละครับ
0: ดินมันล้มเลย
1: ครับ
0: ถามคักๆถือใจบ่พ่อพร
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่แล้วเนาะครับสิใส่ดิผมจะสิสร้างอีก
0: น
1: ี่
0: ดิโอ้ยไอ้ควันเถียงใส่เลยก็ใส่แล้วเนาะแต่ละว่าแสดงว่าจะตามที่ผมเขามาเบิ่งหน้าอีพ่อนี่ฮกไรนี่กับหน้าที่เฮายางไก่เขามาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คงเขาเจ้าใส่ปุ๋ยหยังมันคือเป็นจังซั่น
1: คงเป็นใส่วิพวกเป็นเน้นตะยูเรียพวก
0: เดี๋ยวบัดนี้ใส่ยูเรียตามท้องตลาดทั่วไป
1: ตามตลาดทั่วไปครับ
0: มันก็ได้เขียวแหล่
1: เขียวแหล่
0: เขียวกอง
1: มันบ่ทนนั่นนะครับ
0: มันหล่อแม่งเนาะอีพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มันบ่เขียวโดนของเฮานี่มันเป็นยังไงมันคือสั้นสังหลังสิน
1: ี่แหละครับใบเนี่ยเราเบิ่งเอาเลยครับนี
0: ่มันเขียวใบตองอ่อนเนาะ
1: เขียวใบตองอ่อนแข็งก่อไงสัตว์เร็ว
0: บ่บ่แม่นมันรักแขนอูนอนได้เดี๋ยวมันจะแข็งแสดงว่าพ่อควันนี่ประทับอกประทับใจน้อยพ่อ
1: ประทับอกประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อครับ
0: อยากให้คุณพ่อควันนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮาที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคือพ่อนี
1: ่
0: บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆบ่ไงพ่อเชิญครับ
1: เออพี่น้องบ้านเฮาก็ได้ทั่วๆไปแล้วครับเนาะเพิ่นอยากเบิ่งเขาก่อใหญ่ใบตั้ง
0: ครับ
1: เอามาเลยรวดโซเลพัดครับ
0: ครับผม
1: แน่นอนของเพิ่นดี
0: เอาใหญ่ควันบดความเสียววันแน่นอนของข้าเจ้าอีเดียวกันยืนยันได้ใส่ต่อ
1: ยืนยันได้ใส่ต่อครับ
0: แสดงว่าคุณพ่อควันครับเอกโซเลนี่ที่พ่อกันไปอีกโดนอยู่แม่นบ่
1: ครับครับครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านๆมามันบ่เป็นจังซี่แม่นบ่หน้า
1: บ่บ่ครับบ่เป็นจังซี่ครับ
0: มันเป็นอ้วกๆบ่พ่อ
1: มันบ่สูงบ่ขาวบ่งามมันดินแข็งยางลงไปนี่พ่นปุ๋ยได้คราวเดียว
0: โอ้มันยางไง
1: ยางไง
0: มันบ่ลม
1: บ่ลมเขาว่ามีอีกหลายๆว่าจังซี่เขามาพ่นจังซี่นะคร
0: ับ
1: มันดินแข็งมันยางไงคือถนนนี่พอจะไปใส่เสื้อเลยพัดเลยโอ้ย
0: สุดยอดเลยหน่อย
1: สุดยอดครับ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อค้อนนะครับอีพ่อนี่อยู่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ก็มาใส่น้ำกันเด้อเสื้อเลยพัดของเอกเสื้อเลยเนี่ยน่าดีเยี่ยมก็ใจไ
0: ม่ใหญ่ละครสุดยอดเยี่ยมมาสั่นพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อค้อนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้เขาต้นงามๆต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นคือของคุณพ่อละครเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเสียนให้ผลผลิตดีพอยแม่เป็นที่ต้องการของตลาดแท้แน่นอนแม่นบ่พ่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สวัสดีคร
1: ับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ฮ็ดการเพาะปลูกเฮ็ดการเกษตรบ่ว่าสิเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีปลูกมันสำปะหลังยางพาราพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวโอ้ยผลผลิตที่ได้มาขายก็บ่ได้ราคาอีพ่อไอแม่แต่ว่าปุ๋ยนั่นว้ายขึ้นซุมื้อปุ๋ยเคมีนั่นแพงนะครับจักสิเฮ็ดจังไหนบ่ใส่ก็บ่ได้นะครับคันบ่ใส่ต้นพืชก็ส่งคือจังสิบ่เจริญเติบโตนี่คือจังสิให้ผลผลิตบ่ดีนี่มันก็แม่นอยู่เด้เพราะว่าปุ๋ยนั่นมันเป็นอาหารของพืชแม่นแพงปานใดก็ต้องหาซื้อมาใส่ให้พืชนะครับเพราะว่าพืชมันเหมา3รอบไปซื้อเองบ่ได้เฮานี่ล่ะเป็นคนหาให้ปลูกแล้วก็ต้องดูแลเบิ่งแย่งเอาอกเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับบาดนี้เพราะมันบ่เอื้ออํานวยจังซี่เฮาเสียจังไหนล่ะบาดนี้คันสิมาใส่ปุ๋ยเคมีเพียงลําพังใส่แบบเพียวๆใส่เพียงอย่างเดียวจังซี่วายต้นทุนมันสิน้อยติอีพ่อไอ้แม่บาดนี้มันเฮ็ดให้ต้นทุนในการผลิตนี่สูงขายมากก็ได้ราคาบ่ดีบวกลบคูณหารแล้วติดหนี้จ่อยนะครับปวดกระมับทุกปีปวดประสาททุกฤดูกาลนะครับคันพี่น้องอยากใส่ของดีราคาถูกผมมีมาเสนอครับกับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับนั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ติเอ้ยปัญหาต่างๆบ่ว่าสิเป็นเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนพอใส่แล้วนี่ที่หายแบบเกี้ยงตับหายแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าเว้าถึงราคาบาดนี่โอ้ยคุณภาพดีจังซี่มันสิเป็นจังได๋ล่ะบ่าวเอกโซเลมันสิบ่แพงปะโทติหั่นว่าเด้บ่แพงอีพ่อไอ้แม่บ่แพงนะครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลนะครับบาดนี่คันสิให้มาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอย่างเดียวพี่น้องเกษตรกรก็เกิดความบ่มั่นใจเพราะปานใดได้บาดนี่เพราะว่ายังติดอกติดใจกับเคมีอยู่ยังฝังใจยังอยากใส่เคมีอยู่ว่าท่านน่ะเอาอนุญาตให้ใส่ได้อีพ่อไอ้แม่อนุญาตให้ใส่ได้บ่ให้ทิ่มให้ปาดอกเคมีนั่นน่ะนะครับจากเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบบาดนี่ให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวนะครับเอาไว้กระสอบเดียวพอนะครับอีก2กระสอบที่หายไปให้นําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มาใส่แทนนะครับเอามาผสมกันในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับ2กระสอบต่อ1กระสอบใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถใส่ได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถใส่ได้สามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนได้บาดนี่เพราะว่าคันสิใส่เคมีเพียงอย่างเดียวเคมีเพียวๆนี่3กระสอบนี่ว้ายคันกระสอบละ1,000กว่าก็ตกเกือบ 4,000 พุ่นแล้วนะครับเว้าถึงผลผลิตบาดนี่ว้ายตามที่ผมเอกโซเล่นี่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่หลายจังหวัดหลายตำบลหลายอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับผลผลิตเพิ่มบ่าวเอกโซเล่ผลผลิตอีพ่อไอ้แม่นี่พากันได้หลายกว่าเขาเพิ่นว่าหน้าเขาจังซี่แต่ก่อนนี่ไร่นึงนั่นได้6 700กิโลก็ว่าเป็นเจ้าของคักเลยเด้ว่าซั่นพอมาใส่สูตรที่บ่าวเอกโซเล่แนะนำนี่เว้ยไร่นึงนั่นได้เขาเป็นตันเพิ่นว่าได้ไร่ละเป็นตันยางพาราจังซี่เว้ยใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายว่ามันกรีดกกนิ้วเพิ่นว่าน้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆๆเพิ่นว่าเปลี่ยนโปกับบ่ทันเป้ยบ่ธรรมดานะครับมันสำปะหลังจังซี่เปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงอ้อยนี่มีแต่ลำทอแขนผุ่นเพิ่นว่าได้เบ้ยอ่อนซ่อนนะครับสำหรับผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่หลังจากใส่แล้วอีพ่อไอ้แม่พากันเว้าประทับอกประทับใจแห้งประทับอกประทับใจคักกับสูตรนี้นะครับสูตรที่บ่าวเอกโซเล่นำเสนออย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916 84 0475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลืมตาอ้าปากได้อยากปลดหนี้ปลดสินลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วสิเป็นคืออีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเบาให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ทำไมฮิวมิกถึงมีความสำคัญกับดินความสำคัญอย่างแรกจะช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหารภายในดินจากการชะล้างของน้ำและสารเคมีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญต่อมาค่ะช่วยตรึงสารอาหารและรากธาตุที่สำคัญเอาไว้ในดินอย่างเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ได้มาตรฐานความสำคัญของฮิวมิกกับดินต่อมาก็คือจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปลดปล่อยสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับพืชเพื่อให้พืชสามารถดูดซับน้ำและปุ๋ยได้อย่างดีช่วยทำให้ระบบนิเวศของพื้นดินเป็นไปตามวัฏจักรโดยจะช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมและสุดท้ายฮิวมิกสำคัญกับดินก็คือช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิภายในพื้นดินให้มันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็คือประโยชน์ของฮิวมิกที่มีความสำคัญต่อสภาพพื้นดินอันจะส่งผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนา
1: ชาวไร่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
7: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
6: ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดฟอฟ้าพากันหามา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: คุณแม่ทวีพรณวิโชติค่ะบ้านเวอร์หมู่2ค่ะตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ชื่อเรียนชื่อว่าอีแม่
1: แม่เปียค่ะ
0: ชื่อแม่เปียถามอีแม่เปียก่อนเฮ็ดนาจักไร
1: 13ไร่ค่ะ
0: ว่าโต13ไร่เฮ็ดเองบ่น
1: เฮ็ดเองตัวค่ะ
0: ว่าโตยังแข็งแรงอยู่ก็เลยเฮ็ดนาเอง
1: ค่ะ
0: 13ไร
1: ่ค่ะ
0: ว่าถามแม่เปียก่อนหน้า13ไร่นี่แท้จริงใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดนา
1: ใส่เคมีค่ะ
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่บ่ใส่เราเป็นยังไงนี่แม
1: ่มันบ่ดีค่ะมันดินเป็นดินแข็งแล้วก็เป็นเข่าบ่งามไหมค่ะ
0: โหดินแข็งเข่าก็บ่งามแม่งมีบ่อีแม
1: ่มีตัวค่ะมีอยากเกิดลูก
0: อยากเกิดลูก
1: ค่ะ
0: อยากมีแม่งจริงสิบอก
1: ค่ะ
0: บอกถึงเรื่องผลผลิตเป็นยังไงอีแม
1: ่บ่ได้หลายปันใดเด้ค่ะ
0: หน้า13ไร่นี่ได้ประมาณจักตันตอนใส่เคมีตัวไป
1: บ่ได้หลายตันหนังแท้ก็ได้2อุ้มรถน้อยๆโคบ่ตานี่ล่ะค่ะ
0: โหแสดงว่าได้ผลผลิตบ่เต็มมิดเต็มหน่วย
1: ค่ะ
0: วันนี้ถามพี่เมียเปียก่อนไปรู้จักโซเล่พัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: พันวิทยุตัวค่ะ
0: พันวิทยุ
1: ค่ะนี่ยินว่าเอกโซเล่เนี่ยโฆษณาก็ได้หันมาเบิ่งกันนะหามันดีว่าสั่นค่ะ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ค่ะก็ได้ตัดสินใจว่าเอาเบิ่งเอากันหน้าร่องเบิ่งกันหน้าว่าสั่น
0: ค่ะมีนูฮิวมีโซเล่พัดนี
1: ่
0: วันนี้ถามพี่เปียก่อนพอเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: แปลกอยู่ค่ะมัน
0: งามมันเป็นยังไง
1: มันงามเด้ค่ะได้ห่วงดีอยู่เด
0: ้มันงามได้ห่วงดี
1: ค่ะ
0: วันนี้ดินมันเป็นยังไงแม่
1: มันกระดินกระลมงามอยู่เด้ค่ะ
0: ดินลม
1: ดินบ่ตะกี้ดินแข็งบานเป็นดินลมเด้ค่ะ
0: โอ้ตะกี้
1: ดินมันมีขีดทักแท้ขึ้นน้ําเด
0: ้โอ้ตะกี้ดินมันแข็งบานมันกระลมมีขีดทักแท้พร้อม
1: ค่ะ
0: แล้วผลผลิตนี่เป็นยังไงแม่
1: ค่ะอยู่เด้ค่ะบานเพิ่มหลายกว่าเก่าค่ะได้4อุ้มหาอุ้มพุ่นแล้วบานนี
0: ้โอ้เพิ่มขึ้นมาหลายกว่าเก่าตะกี้ได้อุ้ม2อ
1: ุ้ม2อุ้มรถก็บ่ตาน้อยเนี่ยค่ะบานนี้ได้แนว4อุ้มหาอุ้มพุ่นแล้ว
0: โอ้แสดงว่าถือวงถือใหญ่น้องแม่เปียนะ
1: ถืออยู่ค่ะถืออยู
0: ่ยืนยันว่าสิใส่ต่อบ่แม
1: ่ใส่ต่อตัวค่ะสั่งอยู่สั่งดูก็ดอก
0: อยากให้คุณแม่เปียคันใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคันคุณแม่เปียถืออกถือใหญ่จังซี่อยากให้ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่เปีย
1: ค่ะ
0: ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรจักหน่อยแม่เชิญครับ
1: ค่ะอยากเชิญชวนพี่น้องเฮามาใส่โซเลพัดนํากันเด้อค่ะใส่แล้วมันดีเด้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะใส่แล้วมันก็ได้หลายอยู่มิดก็งามให้มาใส่ร่องเบิงเด้อค่ะเด้อ5พันสิว่าโอ้คือได้เข้าหลายแท้พันสิว่าดิ
0: ดินเป็นจังได๋แม่บ่เว้าให้เพิ่นฟังกันได้เรื่องของดิน
1: มันก็ลมเด้ค่ะดินก็มีขีดสักแท้มันสักกี่สิเป็นดินแข็ง
0: ครับ
1: นี่มันก็สิเป็นดินลมแล้วก็มีขีดสักแท้นําดูสิว่าเข้างามเด้ค่ะงามกว่าเก่าอยู่ค่ะ
0: มีโรคมีแมงบ่อีแม
1: ่บ่ค่ะบ่เพราะว่ามันสิบ่งามคือใส่ปุ๋ยเคมีเด้มันสิพอดี
0: โหมันงามพอดี
1: ค่ะ
0: มันเขียวอ่อนๆเน
1: า
0: ะแม่
1: ค่ะเขียวอ่อนๆมันสิบ่มีแมงมานั่นแล้วค่ะ
0: ต้นเขานี่แข็งแรง
1: แข็งแรงค่ะบ่มีลมค่ะ
0: เขาบ่มีลมเนาะแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ยืนยันว่าคุณแม่เปียสิใส่ต่อไปเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต่อไปตัวค่ะ
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณแม่เปียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณแม่เปียนะครับลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้องคร
1: ับ
0: โซเลพัดครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ค่ะ

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: กรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกต่างกันอย่างไรกรดฮิวมิกค่ะคืออินทรีย์วัตถุชนิดหนึ่งที่สกัดออกมาโดยกระบวนการที่เรียกว่าฮิวมิกฟิเคชันที่เป็นการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินจากสารฮิวมิกเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำและมีโมเลกุลขนาดใหญ่สามารถละลายน้ำในสารละลายที่มีค่า pH สูงหรือมีสภาพเป็นด่างและเป็นส่วนประกอบหลักของดินกรดฮิวมิกค่ะเกิดขึ้นโดยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ที่ตายลงไปกรดฮิวมิกไม่ใช่กรดเดียวๆแต่ว่าเป็นการผสมของกรดหลายๆชนิดที่อยู่ในกรดคาร์บอซิลิกและฟีนอลกรดฮิวมิกนะคะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการช่วยปรับปรุงดินสำหรับพี่น้องเกษตรกรและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพืชเจริญเติบโตกรดฮิวมิกค่ะยังช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงและช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้อย่างเหมาะสมทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ส่วนกรดฟลูวิกค่ะมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในทุกระดับค่า pH ค่ะซึ่งแตกต่างจากกรดฮิวมิกที่ละลายน้ำได้ดีในค่า pH สูงหรือว่ามีความเป็นด่างเท่านั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นกับพืชแล้วก็ให้พืชดูดกินอย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-70 ไฟอำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: มันขอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้

0: ครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซลาเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายน มวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้งสองมือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: เสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้ก็ดึงไปเฮ็ดป้าคือเก่าระวังเสียงฝ้า

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพินวินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: พันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กข49กข57ชัยนาท1พิษณุโลก2กข61และไมล่าสุดกข71ข้าวเหนียวมีกข10สันปะตอง1กขแม่โจ้2กข14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้านำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: วิญญาณวงแหวนทั้ง12แดนเมโทโลมีใครรู้จัก
1: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สำปะปี้ Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: มาแล้วครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุงตำดีทั้งสถานีวิทยุเชื่อเปิดเลทโอร่อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมารายงานตัวและก็หัวใจกับรายการลูกทุ่งมุงตำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีนะครับกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวิดาเป่านาเรียงกับผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุทะลิจากกอไก่ใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุงตำดีนำเรื่องรายการด้วยทั้งสันที่เก่านั่งตาเลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมนำข้อมูลครอบสื่อทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำฟังเพลงไปน้ำฟังมารำไปพร้อมพร้อมกับสปอตรายการเพื่อพี่น้องได้รับดูรับทราบรับฟังกับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุทะลิก็ต้องนะครับผมขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลาดตีละกันละเป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามืดดินตราบนานเท่านานนะครับร่ำรวยร่ำรวยกันทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านกราบขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีและก็ขอบพระคุณสำหรับพี่น้องแฟนเพลงรายการสู้ขู่สู้คนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังพร้อมกับให้กำลังใจกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้พี่น้องแฟนเพลงรายการสู้ขู่สู้คนครับสุขภาพพร้อมไม่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังครับพี่น้องครับกับช่วงนี้เวลานี้กับดีเจพอเพียงมุ่งทับดีทุกผลงานเพลงก็ฝากเป็นกำลังใจกับพี่น้องสู้กูจะวันครับ0652561558นะครับและ0652561558ครับผมสวัสดีครับผม
1: จ้ารู้จ้า
0: ครับครับครับ
1: เขาเพียงอันไหนไม่ไม่หน่อยไปล่ะเพียงอันนั้นเพียงอันนี้ของเราวันพ่อดีสันไหนไม่หน่อยไป
0: นี่แหละกำลังสิเปิดอยู่นี่แหละครับดี
1: อ๋อไอ้เมียนเอาใจหล่นบุญหน้าห้านแล้วลูกของนิ้วมุกดาเด้อ
0: ครับผมครับผมครับ
1: เพียงของเมียนเมียเหียนเก่าเพียงอย่างไรเอาเพียงอันเล่าขวัญแล้วว่าเจนนี้เรามักเพียงอันนะของนิ้วมุกดาเด้อ
0: ครับ
1: อาหมอบแม่ลูกหมอบแม่เอิ้นลูกอามันอันออกเพิ่มเออมีลูก
0: อันไหนก่อนครับผมอันไหนก่อน
1: อันก่อนนั้นอ้อมเพียงง่ายเนี่ย
0: ดี
1: โอ้โหมาละขอบคุณขอบคุณ
0: ครับผม
1: ขอบคุณเด้อขอบคุณทั้งหลาย
0: ครับผมครับ
1: เปิดพ่นระยะระยะ
0: วิทยุพันฟังได้ป่ะล่ะแม่
1: ฟังได้อยู่ก็ฟังได้อยู่เสียบใต้เสียบ
0: ไว้ได้ได
1: ้ในตั้งแต่อ้นไม่ไงเดินไปมาๆๆฝนมันฝนตกแม่ครับไปหาเด้อฝนตกเนี่ยหมดแล้วเนาะลูกเนี่ยแล้วฝนตกไปลูก
0: ครับผม
1: ฝนตกมาเมื่อวาน
0: หำหำเบิดทางนี่แหละครับ14 14อยู่ครับผม
1: เย
0: ้ครับครับครับ
1: หมอบแม่ลูกหมอบไปเด้อ
0: ครับผม
1: กำไพเด้อ
0: ครับครับครับ
1: ขอบคุณมากกาให้สาวบ่อนเด้อ
0: ครับผม
1: เมียเสียละจะให้ลูกสาวน้ำพรเด้อ
0: ครับผมครับ
1: ลอยเด้อ
0: ครับผม
1: แม่บอกแม่บอกแม่ตาซื้อมาให้เจ้าปู่นั่งหลุมไส้เด้อแม่ล้างสิละเว้ยช่วยเลี้ยงหลุมไส้เด้อแม่ล้างเจ้ารอพนันละลาว
0: ครับผมครับผม
1: มีน้ำอยู่แล้ววะ
0: ได้จ้าจ้าจ้า
1: อันนี้ปลาเสือกันนี้ปลาเสือว่าค่อยลงใต้เด้อปุ๋ยยักษ์โถเด้อสองขวบก็ได้แม่น้องแม่บัวแม่หน่อยแม่จวนเด้อ
0: โอเคครับโอเคครับ
1: มองหน้าคนรอเด้อ
0: ครับผม
1: ภูมิโยโกน้อย
0: ได้ครับได้ครับ
1: กับบุตรผู้สาวนี่อ่อนคนสวยเด
0: ้อ
1: สารบ้านพอนุ่นศึกษาเด้อแม่บุญญาแม่ฟื้นแก้วแม่เสียวมามาเลยเด้อ
0: ครับผมครับ
1: ตาเมือนพ่อกลมพ่อไรเนี่ยเด้อก้ากับแม่บ้านข้าใช้ทองแม่ลูก
0: โอเคครับผม
1: น้าไม่รอรอมันเดิม
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับผม0652561558นะครับเด้อ 0652561585ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผม
3: สวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ได้ยินบ่ได้ยินบ่ย่าไปฟังวิทยุนะครับเด้อ
2: ครับ
0: ได้ยินเอาดีวิทยุไว้เพราะว่ามันแสงวิทยุได้ผมว่าเดี๋ยวนี
2: ้ครับ
0: โอเคมันสิสับสนนะครับผม
2: ครับ
0: เอาว่าไปเลยว่าไปเลย
2: ขอเพลงครับ
0: ครับผม
2: ฮักสาวเฒ่าครับ
0: ฮักสาวเฒ่าได้เลยครับ
2: จากแฟนเพลงใหม่ครับ
0: แฟนเพลงใหม่สีแยกบ้านบ่อป่ะครับผม
2: ครับครับ
0: ครับผม
2: ให้น้องจ้าจ๋านะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
2: สุนแดนน้องจ้าจ๋า
0: ครับผมครับ
2: น้ำตาลหวาน
0: ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณว่าหน่อยต่อยหนักแทบผู้บ่าวบัดบ่อฮัลโหลครับผม
4: เฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้า
0: ครับครับ
4: วันที่ครึ่งยังเพิ่งเจออ
0: ันใดก
4: ็วันที่ครึ่งยังเพิ่งเจอ
0: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอโอเค
4: ช่วงนี้หนาวเย็นไหมครับใช้นกเขาว่าจะเป็นสว่างเน
0: ี่ยขายนกเขาครับผมครับ
4: สมองวันนี้ที่สายจะได้ผ่านเลย
0: โอเคครับ
4: ว่าในก่อนมีคำไพ่แล้วตั้งใจอยู่กันว่า
0: จากบ่จากเด็กบ่แม่นี่เบาอามเนี่ยนั่นน่ะ
4: บ่บ่อามดิ
0: ครับเบาอามเพิ่นฟัง
4: เบาอามเนี่ยแก้มกันเนาะ
0: จ้าๆ
4: ฮ่าเฮาเป็นเสียงเด้อ
0: ครับ
4: นี่คือสายแนวสายฟ้าแนว
0: ครับผม
4: นี่ก็จ๋าแล้วแม่เด็กน้องไม่แก้มนี่เด้อจ้าจากมอไปเลือกโค้งหน่อยก็จ้าเด้อ
0: ครับผมครับ
4: คำบุ๋มมอแปดทำไมเด้อ
0: รับได้คร
4: ับ บอกตัวแสงตัวสายนะจ้า
0: ครับผม
4: แจ้งคุณตาหลานจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ0652561558เพิ่มเติมคนนั้นเพลงเขามาได้ตอนนี้เวลา 11:45 ครับกับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีฝากไปหานกปากห่างน้ำเนฝากไปหาพี่น้องทับบัตรกันย้อมบ้านดงเมืองครับพี่น้องครับหรือว่าที่เป็นพี่น้องทับบัตรดอนไหวนะครับทุกหม่องทุกบอลทุกพื้นที่การฟังขอให้มีความสุขหลายๆกับการฟังเพลงนะครับผมนี่แหละครับล้ำน้ำอีสานจากรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีฝากไปหาคุณแม่เสียงตาหน่อยน้ำในเด้อฝากไปหาคุณแม่พันปีขอให้สวงขอให้เศร้าขอให้สุขภาพแข็งแรงพร้อมกับพี่น้องทั้งพุ่นล่ะครับคุณแม่ท้องร่อยสาวเชียงขวัญพร้อมกับคุณแม่บัวไล่บ้านด่านไต่คุณแม่หอมบัดด่านไต่คุณพ่อดิษฐ์และกับพี่น้องพี่พ่ออีแม่ทั้งบัดบ่อนเขียว
5: ฟังเสียงลมพัดอู
0: ่ผ่านเสียงสู้

มันได้ฟังเพลงมวนๆคือสิบ่เป็นหยังจักเทื่อเนี่ยครับพี่น้องครับคือสิบ่ทุกข์บ่โศกบ่เศร้าบ่เหงาบ่หงอยจักเทื่อเกิดมาสัตว์นี่โอ้ยจะเป็นตาสะอ่อนแล้วเสียงเพลงเสียงร้องเสียงล้ำเสียงพินเสียงแค้นเหงาพี่น้องเหงาบ่าวอามลุกขึ้นมาเหงาต่อไป

0: ล่ะครับพี่น้องครับสำหรับลำน้ำอีสานนะครับฝากไปเป็นกำลังใจครับทุกพื้นที่การรับฟังผู้เบาเสรภูมิน้องโยกโกหรือว่าสิเป็นไปทางนะครับผมนะครับคุณพ่อฉันแม่จันบ้านพันลุยคุณแม่อุบ้านเทวาประสิทธิ์นำเด้อพี่น้องทั้งตำบลเชียงใหม่ฟังกันบักหลายโดยเฉพาะตลาดตำบลเชียงใหม่ขอบพระคุณหลายๆก็แล้วกันครับพี่น้องครับพร้อมกับคุณยายศรีคุณยายสำคุณยายบำคุณยายบันคุณยายสมดีจากบ้านแล้วครับพี่น้องทั้งบ้านหนองหูลิงนำเด้อ0652561558ครับผมสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผมครับ
1: ฮัลโหล
0: มาจังไหนผู้ใดล่ะบัดนี้ครับผมครับครับครับ
1: โอ้ย
0: ดูจังได้กิน
1: ครับเด้อสายไหม
0: โอ้ยเป็นผู้บ่าวบ้านน้องหูลิงตัวนี้น่ะโอ้ยสบายดีบ่ครับผม
1: สบายดีอยู่ครับแต่บ่มีเงินนี
0: ่สบายบ่จะเงินจักอย่างอย่ามาเว้าคนผู้นี้บ่ค่อยอึดเงินใส
1: ่โอ้มันหลงแม่งหัวหน้า
0: ฮะ
1: หลงเบิ่นหัวหน้าบ่ได้ตัว
0: จ้าโอ้ยขึ้นฮอดอยู่นะพี่ลัง
1: ครับๆๆ
0: อยู่จังได๋เนาะถามหมู่ยายสู่อยู่เด้เ
1: ออครับ
0: ครับผมเพิ่นเราอยู่บ้านบ่เนาะซุมื้อนี้เนาะครับผมครับเอ้ามาบัดนี้มา
1: อ้อขอฟังเพลงนี่แม่ออกผมขวานี
0: ่ได้ได้ได้ได
1: ้เอ้า
0: เพลงใด
1: โอ้เนี่ยได้เพลงบ่เพลงเด็กเอาโดนเนาะมันหลงล่ะซุมื้อน
0: ได้เอา
1: ครับ
0: เอาหาวว่าเอาหาวว่า
1: อยู่ดีมีแห้งอยู่ตัวครับ
0: อยู่ดีมีแห้งอยู่ครับเอาหาวไว้บ่โอเคขอบคุณหลายๆนะครับเด้อผู้เบาหนองหูลิงสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับบ่าวฟ้าเสียงครับ
0: ครับผมสวัสดีครับผม
2: บ่าวฟ้าเสียงบ่าวฟ้าแท้บ่าวแท้นะครับ
0: เพลงนี้มาซึ้งคักแท้ได้แล้วครับได้แล้วครับ
2: ว่าไผแม่เสือแม่ร้านน้องนดน้ำทานบ้านแม่นางซอย15น้ําเด้อครับ
0: ครับผมครับผม
2: แม่นางครับวงน้ําแน่สาวเสียได
0: ้ครับผมครับ
2: แม่น้อยศรีฐานแม่เรียน
0: ครับผม
2: แม่เทียงแม่มามากน้ําเด้อครับ
0: ได้ครับได้ครับ
2: ครับไผเบาเสียเราพูดน้ําเด้อครับเด
0: ้อครับผมครับผม
2: แม่จ๋าหมู่นั้นล่ะ
0: ได้ครับ
2: สุขูทุกคนฟังน้ำกันมวลมวลเนาะ
0: ครับผม
2: ต้องหนาไหมร้อนๆเนี่ยเด้อ
0: ขอบคุณครับขอบพระคุณครับ
2: อันเยิ้มแน่เด้ออันเลขไทยอัน58เนี่ยเด
0: ้
2: อ
0: ได้ครับได้ครับผม
2: แล้วเขาชื่อเลข
0: ได้ครับได้ครับขอให้ร่ำขวัญรวยขอให้โชคให้หมานครับผม
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
3: สวัสดีครับดีเจนุ่มเพียงเขาดูก็รอครับ
0: ขอบคุณหลายๆสวัสดีมากๆสำหรับผู้เบาเมืองนะผู้รูปรอดรอครับผม
3: เอาขอบคุณหลายครับคุณรอครับ
0: ครับผมครับ
3: ไอ้ยิ่งเสียงใจหวานนุ่มเมืองหน้ากินเขาแบบวงได้อันนุ่มเพียง
0: ครับผม
3: ผมมองเขาสั่งมาสั่งกล่องเลยครับ
0: จ้าบุ้ยมาโคตรแต่ว่า
3: เรื่องใจว่าหวานขอพันตั้งน้ำจะเคร่งอยู่นะคุณรอคร
0: ับ ได้ครับได้ครับ
3: โทษฉันไม่ได้ที่มันไม่ใช่ครับ
0: โอเคได้เลยครับผมอันนี้เป็นของจินตลาหน่อยครับเนาะแม่นว่าเป็นเพลงจินตลาป่ะเพลงนี
3: ้ครับครับคร
0: ับ ได้ครับได้ครับ
3: ฝากบอกน้องแจ๊ดหลอดเนี่ยไอ้รับทราบแล้วยังแง่สองไอ้ข้างไรสองไอ้ขาด
0: แต่
3: อนุญาตทุกอย่างทุกสายเนาะครับหลวงพ่อ
0: ครับผมครับ
3: มองหน้า
0: บ
3: ัดนี้ครับ
0: พระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจส่งขอมาครับขอบคุณสำหรับช่วงของรายการลูกทุ่งมุทรีครับนะครับผมร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงขามกับโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อแล้วก็ร้านแม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับทั้ง2ร้านนี่นะครับพี่น้องก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเป็นศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปลังเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักมีเบี้ยผักมีเบี้ยบักเขือเบี้ยบักพริกเพิ่นเพาะไว้ให้เรียบร้อยใส่กระถางไว้แล้วพี่น้องไปเลือกเอางับเอาไปลงหลุมขุดหลุมไว้ทารถ นะครับพันนะครับเบี้ยบักพริกเบี้ยบักเขือเบี้ยพืชเบี้ยพันต่างๆเนี่ยเต็มอึ้งตึงเลยครับพี่น้องครับพี่น้องอยากได้เบี้ยยังไปปลูกไว้แต่อยู่แต่กินหันเหลือก็เอาไปขายแล้วก็แบ่งพี่แบ่งน้องนี่สบายน้ำคันแท้นาน้ำพวนพ้นนานี่ได้สบายนะครับพี่น้องครับน้ำนาเฮือนนาซานเฮานะครับไปซื้อน้ำเพื่อนได้ปุ๋ยยาอาหารสัตว์พันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังก็ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าเป็นพันธุ์ข้าวปลูกที่มีอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันจากได้ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพไปร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสยและกราชแม่ทุ่มพอพรมคำว่าผิด

0: 0438 99633 0438 99633ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผมเป็นจังได้ไปเก็บเห็ดผอบอกคือไม่เห็นเขาจักเถื่อครับ
1: อันนั้นยากก็ว่าเขาเจ้ามาใส่โครงหลังคาใหม่เห็นไหม
0: โอ้โอ้โอ้โอ้ครับครับครับครับ
1: เห็ดมังเลยก็เผาให้เขากินไม่เบา
0: ครับผม
1: ไม่เพียงกับขึ้นหอดขึ้นเจ้าแหละ เ
0: ขาได้สร้างมาจะสร้างบ้านไหนล่ะครับสร้าง
1: สร้างอันแบบว่าโครงการเขามาซอย
0: โอ้โอ้โอ้ครับผมครับครับผม
1: การศึกษาทางนี้บ้านใช้งานนี่แหละจ้า
0: จ้าจ้า
1: จ้ากันว่าแน่หรอกเปล่าเอ้ย
0: ครับผมครับ
1: จ้าไม่เพียงของท้องเพลงได้ไหม
0: เพลงได้ดีครับเพลงได้ดี
1: เอาไปเรียนสาวสวนเนี่ยเขาบอกข่าวสวนกินมาเต็มมาแตงมาดอกจ้า
0: ครับผมครับผม
1: กูร้องได้ว่าเด้อ
0: โอเคครับโอเค
1: เพียงของหมดนะจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
1: พ่อไปไม่น้อยสีฐานเพื่อนรักนะจ้า
0: โอเคครับผม
1: พ่อน้อยซอยชิดเตอร์จ้าจ๋าหมอตะวันเนื้อต้นจมูกนะจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
1: คำพายในเดวาเรา
0: ครับผม
1: น้องศึกษากระทุ่มก่อนยันยายเพิ่นมันยานนี่เนี่ยจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
1: นันสารหลานนะชุดดีหน่อยในเดวาเรา
0: ครับผม
1: ดอกแก้วแม่เสริมแม่อันเศร้ามองน้าผู้ลูกละล้อในเดวาเด้อ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ให้ลูกแดงให้ลูกสิงลูกวัวละจ้า
0: โอเคครับผม
1: แรงหนึ่งแม่ต้องร้อยสาวเสียร้ายในเดวา
0: ครับผมครับ
1: แม่มามาแม่นางก้อยที่ผ่านในเดจ้า
0: ครับผม
1: ว่าน้องแดงอันฮอตะวันที่เล่นหน่อยเนาะอันในเดวา
0: โอเคครับ
1: เป็นลำพวงปัสสาวะโซโกในเดจ้า
0: โอเคครับโอเค
1: ไม่ว่าคู่เจนคู่ชาย
0: ได้ครับได้ครับได้ครับ
1: แต่ละรอโอ้ยขาแขนนี่อ่อนเนี่ยจ้าป่า
0: ครับผมครับผม
1: อันนั้นเวลาไม้แต่ละรอ
0: ค
1: ุ
0: ณตาขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
1: ส
0: วัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
2: สวัสดีจ้า
0: ครับผมครับ
2: จะเป็นเขาอยากหน่อยเนาะ
0: บ่ยากบ่ยากเขาได้แล้วเขาได้แล้ว
2: อาจารย์น้องขอของเพลงเนาะ
0: ได้ครับได้ครับ
2: ไอ้กินดองน้องกินเบียร์หน่อยเน
0: า
2: ะ
0: โอ้มาเป็นตะไปน้ำแท้ดิโอเค
2: อาจารย์เราขอหมอบเลยเนาะ
0: ครับ
2: มีเมนเพียงคนสวยๆนะจ๊ะเนาะ
0: โอเคครับ
2: บอกให้พี่เจ้าเชียร์ใหญ่คนสวยๆให้กินคนรุ่นละล้อนะจ๊ะเนาะ
0: โอเคได้ครับผม
2: ให้ไอ้มองหน้ารูปรอยน้ำเนาะ
0: ครับผมครับผม
2: ให้แม่น้อยคนสวยน้ำน้อยจ๊ะเนาะ
0: ครับผมครับ
2: สาวน้ำตาลหวานน้ำแม่
0: ครับผม
2: อาจารย์ทุกเสียงทุกสายนะ
0: ได้ครับได้ครับได้ครับ
2: ทำไมเนาะ3โลก็จะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
3: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับครับ
3: ไอ
0: ครับ
3: เมมุนลักผักกะแยงเด้อ
0: มุนลักผักกะแยงโอเค
3: มอบให้น้องสาวอันแสงที่อ่อนเหมือนกันนําเด้อ
0: ครับผมครับ
3: มหาน้องไส้ล้างบาดตําแหน่ง
0: โอเค
3: มหาคุณแม่อันคนไทยเด้อ
0: ครับผมครับ
3: คุณแม่หน่อยก็แซ่บเลย
0: ได้ครับผม
3: เสียไล่นั่นเด้อ
0: คร
3: ับ อธิษฐานนําแหน่ง
0: ครับ
3: อ่ะแฟนเพลงไอ้ทุกคนล่ะว่าพี่ต้องสาย
0: นะครับได้ครับ
3: ขวาเราลอนหน่อยไหมครับสวัสดีค่ะ
0: คุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีสักครู่เดียวประมาณ6นาทีค่อยกลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับ

0: ะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07520ไร่อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดรา

0: คาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318เด้อ

พิเศษสุดๆครับพี่น้องลุยโหลดรถแห่ของเฮามาหลับใส่พ่อแม่พี่น้องบ้านห้องมือนี้ลำสุดฮอตก่อนนี่กอดแล้วบ่แต่งครับพี่น้อง

0: เป็นจังไหนแน่ครับพี่น้องศิลปินรับเชิญแขกพิเศษด้วยโดดรถแห่ของเฮาจวดถึงใจแม่นบ่แขกพิเศษคนต่อไปสิเป็นใครหมดใจรอเตรียมพบพร้อมกับลุยโดดรถแห่ครั้งต่อไปเด้อครับพี่น้อง
1: ตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการทุ่งมุ่งทําดีทางสถานีวิทยุครับผมชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์กับผลงานเพลงที่คุณแม่หน่อยพร้อมกับทีมงานขับแนะนำเขามาครับฝากไปเป็นกำลังใจครับสู้คู่สู้คนนะครับเด้ออ้าวนะครับบาดดีกับไปขอบคุณสปอนเซอร์เพิ่นต่อๆไปครับร้านชิปเปอร์หมอครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตนะครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับ4แยกไฟแดง4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำเด้อครับเด้อร้านชิปเปอร์มอครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กล่องน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรมีวางขายวางจำหน่ายพร้อมกันนี่ก็ยังมีน้ำมันเครื่องนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถไถรถแท็กเตอร์รถแบ็คโฮจารบีแบตเตอรี่รถยนต์วางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านชิปเปอร์มอครับพี่น้องครับพร้อมครับนะครับพวกอุปกรณ์เครื่องครัวจานถ้วยซ้อน3คู่ทางบ้านหมอและก็ยังมีสีคุณภาพดีสีเบเยอร์สีภายนอกภายในสำหรับเครื่องผสมสีก็มีครับพี่น้องครับมีทั้งสีภายนอกภายในสีนะครับเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกมาตรฐานมอกนะครับผมพี่น้องอยากได้สีไปทางเฮือนท่าซ่านท่าบ้านท่าซองท่าภายนอกภายในติดต่อได้นะครับสั่งซื้อกับสีเบเยอร์นะครับที่ร้านชิปเปอร์มอบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงอ้าวพี่น้องครับติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์06081384599นะครับนะ081384599ร้านชิปเปอร์มอขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำด้วยกันเพื่อใกล้เคียงครับเปิดให้บริการจำหน่ายตั้งแต่เช้าจนหอดค่ำสู่มื้อสู่มือยินดีต้อนรับด้วยความขอบคุณนะครับเด้อพร้อมกับร้านชิปเปอร์สังขพันธ์อันนี้ก็เป็นนะครับศูนย์รวมสินค้านะครับทั้งด้านเครื่องสังขพันธ์นะครับพี่น้องครับอัฐบริขารเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินดีบวชลูกบวชหลานนะครับผมสิเฮ็ดงานกฐินบุญพาป้าบุญเขาสากบุญเขาพระรับดินหรือว่าวันพระอยากได้เครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้วายชนหรือว่าผู้ที่มีพระคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วครับร้านนี้บ่มีผิดหวังเพิ่นเตรียมไว้ให้กับพี่น้องนะครับซึ่งเป็นเครื่องสังฆทานที่มีคุณภาพนะครับผมมาตรฐานสินค้านะครับได้รับการรับรองโดยตรงแล้วครับพี่น้องครับสำหรับเครื่องสังฆทานเนาะครับเนาะอ้าวนะครับติดต่อมานะครับผมสอบถามได้นะครับราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์โดยคุณปวีณาเปานาเรียง0813804599นะครับเนาะ0813804599อ้าวหักสาวเฒ่าขึ้นห้านได้จ้ะบัดนี้ผู้บ่าวบ้านบอครับแนะนำเขามาเอามุ่นมวลมาครับหักสาวเฒ่านี่สิเป็นเพลงของบุญชูบ่อผางนะครับน้องแม่เนาะเนาะหน้าที่เส้นนะครับพี่น้องมวลซื่นโฮแซวกันไปครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีเอาจวดแมนแน่นอนอยู่แล้วครับ

ครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องสำหรับนะครับความหวนความเสื่อมจากรายการลูกทุ่งทะเลครับฮักสาวเท่าบุญชูบัวพังจากผู้เบาสำน้อยบานบอซิตี้ครับพี่น้องครับไปต่ออีกครับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับเด้อจากพี่น้องทางบ้านโคกสมบูรณ์ตัวนี้ตำบลคำพระองค์ครับพี่น้องครับฝากไปหาพี่น้องบ้านโคกสมบูรณ์เบิดบ้านดิเพิ่นว่าฟังอยู่เบิดบ้านป่ะท่าน

จวดบอกครับพี่น้องครับจวดสำหรับผลงานเพลงจากมนแค้นแก่นคูนครับพี่น้องครับฝันอีกครึ่งยังพึ่งเธอเอ้ยต้องพึ่งเธอใช่ครับพี่น้องครับอ่ะครับช่วงนี้เวลานี่กลับไปขอบคุณร้านจารุณีแก่นครับร้านจารุณีแก่นที่ตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พเนจรแก่นอยู่โรงบรรจุแก่นปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดเสียกโน้นสง่าคำไผทั้ง18อำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้ก็ห่างจากตัวเมืองไปนิดหน่อยไปที่อำเภอพุ่นละครับบัวขาวกุชินารายครับห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอันนี้ก็โจทย์แทนจำหน่ายนะครับผมอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สทั้งอำเภอกุชินารายนะครับเด้อและก็ห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนนอกจากห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายก็มีหมูหน่อยซัพพลายอยู่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับสำหรับทั้ง4สาขาเพิ่นก็เป็นตัวแทนขายตัวแทนจำหน่ายนะครับผมอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับทั้งแก๊สปตท.ซึ่งเป็นทั้งแก๊สที่นะครับใส่แล้วปลอดภัยเพราะมีวาล์วนิรภัยเนี่ยวาล์วนิรภัยมันที่ซอยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมเกิดระเบิดทั้งนะครับผมถ้าเกิดว่าถังแก๊สมันผิดปกติตัวนี้แหละครับจะตัดแก๊สนะครับบ่ให้พี่น้องได้รับอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องย้ำที่ซื้อถังแก๊สข้างต่อไปหรือข้างใดไหนสิเปลี่ยนถังแก๊สใหม่ถังแก๊สเก่ามันขึ้นสนิมมันบ่หนาไว้วางใจจัดไปครับถังแก๊สปตท.อยู่ที่4สาขามีวางขาประจำนายผมจะบอกเบอร์โทรพี่น้องก็โทรสอบถามเพิ่นก่อนนะครับ0438111848 0438111848หลักก็0885730753 0885730753เด้อครับเด้อเอ้าขายนกเขาต่อไป เดี๋ยวให้ขันร้องขันซะกันเด้อโอ้มาห่าวแต่น้องนกเขาตัวนี้ไปครับพี่น้องครับฝากไปหาบักแมบฝากไปหากุจีหน่อยพระเนจรนะผมฝากไปหาเบากบหน่อยค่อยรักจากหอยเพิงนะเนี่ยเด้อ

ไอ้แลหลอกขายหนวกเขาจนว่าหน้าอ้ายแลเห็นใจอ้ายแน่เถิดสาวคนไข้หนวกเขา

ฮ้ยฮึบคนไข้ตาเอ้ยน้องสาวคนไข้ซื้อนกเขาซอยอายแน่นกเขาข้อแดงมันเลี้ยงลูกแพ้ซื้อไม่แน่ซื้อไว้เห็ดแนวซื้อไม่แน่ซื้อไว้เห็ดเห็ดเห็ดเห็ดแนวนางเอ้ยขันอยู่เฮือนบ่มีคู่ให้ซื้อนกนกเขาอายเอาไปขันบัดย้ำเงาเด้อย้ำเงาสาวเอ้ยขันว่านกนกเขาอายเอากระเจ้าเต้นหอดคำขันแต่ก

ฮึบฮึบละเอ้ยน้องสาวคนไข้ละเอ้ยน้องสาวคนไข้ซื้อนกเขาซอยอายแน่นกเขาข้อแดงมันเลี้ยงลูกแพ้ซื้อไว้แน่ซื้อไว้เห็ดแนวซื้อไว้แน่ซื้อไว้เห็ดเห็ดเห็ดเห็ดแนวนางเอ้ยขันอยู่เฮือนบ่มีคู่ให้ซื้อนกนกเขาอายเอาไปขันปัดย่ำเหงาเด้อย่ำเหงาสาวเอ้ยขันว่านกนกเขาอายขันแต่เศร้าจนหอดคำขันแต่เ

มาขันพวดขันพวยแต่นกเขาตัวนี้ไหมโอ้มากับพวดพวยเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเอ้าผมจะมอบเพลงนี้ครับผู้เบาหนองหูลิงนะครับเด้อหักเจ้าเท่าเมียนี่แหละครับจังว่าฮาวๆเลยครับพี่น้องครับมันจังได้เต้นมันจังได้มวนได้ซื่นเอ้าเหงาใส่ทำไมครับพี่น้องครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ่าวอ่ำมักบ่เนาะเพลงนี้เนาะท่านประธานนุชสารลุกขึ้นมา

นั่นแหละครับพี่น้องครับสำหรับข้อมูลความสื่อจากรายการลูกทุ่งมนตรีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเซาเวลาเพื่อโปรโมตนะครับสินค้าธุรกิจกิจการของท่านครับไปแล้วครับผมติดต่อกับคุณปวีณาเปานาเรียงหรือท่านผอ.พินิจเปานาเรียงที่0813804599ครับเบอร์โทรศัพท์ของเพิ่นก็0813804599หรือที่เดินทางไปปรึกษาหารือกับทั้งสองท่านได้ที่ร้านชิปปะหมออำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เลยนะครับอยากลงโฆษณาร่วมกับรายการลูกทุ่งมุทำดีกติดต่อมาหาดีเจพอเพียงมุ่งทำดีทั้งด้านนามไม้ได้ครับ0652561558ไปขอบคุณเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์นั้นคุณภาพนึกถึงคุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์สีผลิตจากแก้ผ้าคอตตอน 100% บ่ทําให้ระคายเครื่องบ่ทําให้รัดเมื่อเวลาสวมใส่สบายๆไม่บีบรัดไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์นะครับผมสวมใส่สบายๆผลิตจากแก้ผ้าคอตตอน 100% นะครับไปต้องครับซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีขยี้เอามาล้างน้ําสบัดตากเอามาใส่ใหม่บ่มีรอยหยับอยู่ยี่กับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ติดต่อสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook Live Chat หรือเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862ครับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์นะครับนะช็อปวังกะเล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์กับพร้อมที่จะให้บริการยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับพร้อมกับข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทั้งโภชนาการต้องแม่นางข้าวต้มมัดผู้ผลิตข้าวต้มที่ได้รับมาตรฐานรสชาติดีมีคุณภาพมีคุณค่าทั้งโภชนาการแม่นางข้าวต้มมัดทุกเช้าตีห้าเป็นต้นไปจะมีวางขายวางจำหน่ายที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองและร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0619540862ครับพี่น้องครับเพลงนี้นี่ผมมักอีหลีเพลงนี้สมมือมันไปยังไหนบ่อยู่โทรศัพท์ผมสายเรียกเขาของผม

บ่พร้อมแต่บ่แพ้ครับมนแค้นแค้นคูณกับพี่น้องครับตามด้วยครับโทษฉันที่มันไม่ใช่จากผู้เบามวงหน้าผู้หลูบล้อครับผมฝากไปหาทุกเสียงทุกสายพิเศษสู้ขู่สู้คนนะครับเด้อครับน้องสาวเสียงนี้อ่อนคนงามพร้อมกับสาวบัดบอ

0: Hep, hep, hep, hep, hep. สุดยอดมากเลยครับโทษฉันที่มันไม่ใช่จินตลาผู้ลาบจากผู้บ่าววังนะผู้หลบร้อครับไปขอบคุณสปอนเซอร์สักคนจังไปฟังเพลงกันต่อนะครับเพลงใดถ้าเปิดบ่ได้จันหาว่าท่านมาอื่นกลับมาพ่อกันไหมนะครับเด้ออย่าป๋าทิมรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีมาอื่นเขามาพ่อกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับช่วงนี้เวลานี้กับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรราเต่ามังกรนะเป็นผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรราเต่ามังกรที่นะครับพี่น้องชาวเกษตรกรทั้งหน้าปีหน้าปรังนี่เชื่อมั่นในคุณภาพกันเยอะแยะมากมายหลากหลายพื้นที่ครับพี่น้องครับ
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
0: ผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับเคมีเกษตรราเต่ามังกรภูน้ำเรืองคุณภาพมิตรท่าเกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรราเต่ามังกรราคายุติธรรมครับไปซื้อได้ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับอยู่ทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันเยื่องครับเซวินอิลิบินนะครับผมนะครับบริหารงานโดยเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ตผู้รู้จะดีพร้อมที่จะให้บริการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาการเกษตรครบวงจรเบอร์โทรศัพท์0895404449 0895404449และกระสุน892778060 0892778060ครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอจังหารไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามกระร้านประกายการเกษตรครับอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางเสี่ยงม้าวัดป่าวังน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตำบลเกิ่งยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับปัญหาการเกษตรที่ต้องบัดไปครับมาที่นะครับเทศบาลโคกศรีตำบลอุเมาเพื่อย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีอยู่ใกล้กับคลองชลประทานนะครับเด้อไปที่บ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะใกล้กับวัดแกเปี๋ยน้อยครับพี่น้องครับใกล้กับวัดแกเปี๋ยน้อยนะครับเด้อไปที่อำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานตัวแทนจำหน่ายเคมีเกษตรตราเต่ามังกรไปที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขานามนนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขานามนอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนามนสงเคราะห์อ้าวเนี่ยครับพี่น้องครับไปที่อำเภอสมเด็จตำบลหนองแวงกร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรมีว่างขายว่างจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับพี่น้องครับไปไปเฝ้าสวนไปหาไล่คนนะครับมาหาหลักดูหลักกินกันมาโพดมาโพยถึง

0: จางผมสีลับกลางกลางบอกเขาพุ่นออกพี่มาฟังเรื่องบ่าวพ่อเพียงเราไปหน้าชูมือบักพริกพักพายมีหลายแนวในสวนพวกบักเขือหำมาบ่จักดาจักหวานนานพักชี้ทั้งหอมบัวหลักษาควยสางูหลักษาคนกระแบนบูนันที่มาเขาแม่นลักร้อยหน่อยกะสาวแม่ห้างกะพันยางผ่านหัวหน้ามาหัวสวนแวบับหลักบักแต่งของเรานั่นบักเขือยาวกะปันนั่นพิดเอาใส่กาตาบ้าพ่อเพียงจอบพ่อเขียวเหลืองบ่ให้นี้ไปน้ำกันเดี๋ยวนี้เป็นเงินพ่อกำนั้นสาวแกหันที่มามองบอกว่ายอมยอมแล้วไหวบ่ไปนำแล้วไอ้แท้บ้านเพื่อนสีสาบ้าพ่อเพียงเล่าทืนดึงหนาวกะบ่ไป
1: บ้าคนเฮานี่มาคือหมักง่ายแท้ปล่อยงัวปล่อยควายมาเห่างัวเข้าสวนคนโอ้ยไปละไปหาตักน้ำมาใส่จนดักแอ่แองแทงน้ำก็แห้งอยู่ไก่แห้งแหลงแห้งแห้งยังมาปล่อยงวดปล่อยควายเข่าหัวเข่าสวนจนคือว่าเอาหนังสติ๊กมาแล้วนั่นสิยิงใส่บ้างดักมาหนึ่งคนเท่านี้อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวมันวางงัววางควายจะไหนบ้าบันท้ายบานเปลืองเสียงยังสั่นมันแมนอยู่บ่หลังบ่น่าว่านาซีแมนได้เนาะไปเลยมันก็นะเฮ้ศูนย์เว้ยศูนย์อ่ะหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ยาตีนคิงไปน้ำกันเดี๋ยวนี้ครับไปให้พ่อกำนันเพิ่นสั่งเพิ่นสอนกันนะจะได้มาหาหลักอยู่ดักกินจังสีเจ้ามามักง่ายถึง
2: โอ้ยไอ้พ่อเพียงเอ้ยเจ้าอย่ามาจากสันจังสีโทรคอยครับเพราะได้ตั้งใจสิมาหลักของเจ้าดอกคอยเพราะไม่อยู่ไม่กินเจ้ากระตุ้นคนนี้เป็นยัง
1: โอ้ยโอ้ง่ายยังสิมากับมีเนาะคนฮอกกระไรเนาะเจ้าเราป้อนเรือตุ้นคอยจะไม่ติดอะไ
2: รอันเรือตุ้นกับครับว่าเรือตุ้นอยู่นะคะไอ้พ่อเพียงค่ะแล้วก็คอยนะผัวกับมีอยู่แต่กับลูกกันแล้วตนเขาได้แบบ
1: เออขึ้นไปขึ้นมากครับเป็นแต่แล้วตนจะได้เจ้ากันไรเนาะแต่ว่าไปให้พ่อกับนั้นเพิ่นสั่งเพิ่นสอนซะกันเรื่องอื่นจังบอกกัน
2: โอ้ยคอยอยากอายแท้บ้านพอดีซาเจ้าจะว่าจังสันสิเถอะ
1: แล้วเจ้าแช่คอยเฮ็ดจังไหนเสร็จบ่ดิ
2: อัน
1: อีหยังกับฟ้าว่ามาแต่แม่คอยหิวเขาคอยอยากฟ้าไม่กินเขา
2: อันโอ้ยอันนอนน้ำคอยมาแล้วมา
1: ตัวคอยรบมักจังสันอันนี้มาหาบอกไปทั่วไปทีมเถอะเอ้ยกังเบ้นกังเสียงเสียงเนี่ยเอ้ยขอจากไ
2: อเอาทนายพ่อเพียง
1: เออขึ้นไปขึ้นมากก็ดีขึ้นกันนั้นนะไปไปสันไปหัวสวนหัวสวนฮึบฮึบบ่าวพ่อเพียงฟาดเอาสาจนว่ามืดพุ่นลาวลงสาวว่าแม่นตายหอดมือลุ้นยังไงมาอีกบ่ไปใส่เขาในสวนตามเคยบ่าวพ่อเพียงเบิดความเบาตกลงเอาคือว่านี่สาตีเราไอ้พ่อเพียงสาตีเราไอ้พ่อเพียงเบาพ่อเพียงนั่นปากบ่ใดมือไม่กระแมนจ้องปลาบัดบะฮอดมือหน้ากามาอีกสี่ตายเป็นเบาพ่อเพียงเดี๋ยวเห็นสันหัวลาวยานบ่หันลงไปเบาเอาข้าไหมอีกคือเก่ามีตาวาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเก็บเอาจ้องอยู่เถียงเสียงสีเบากะบ่มี
2: บ้ามือนี่คือผิดสังเกตแท้น้อเนาะมาลักพ่อพี่มาคือไอ้พ่อเพียงเป็นมือที่4ที่5แล้วก็มิดจังสิเด้อบ่มีคนมาเฝ้าหัวเฝ้าสวนบ่ว่าสิมาให้ไอ้พ่อเพียงไหมจัก 2-3 มือก็คือจังผิดหวังแต่เขาเด้อเอิ้นใส่แล้วก็ได้แล้วบ่อยู่บ่น้องไอ้พ่อเพียงอยู่บ่น้อคอยมาลักพ่อพี่มาคือเจ้าอีกแล้วเจ้าก็บ่มาไหนคอย
3: โอ้ยมาดูปลาโลพังงานแท้น้อเนาะโอ้ยยามว่ามันค่อยน้อยกินกาจังได้มามาดูแท้จักได้ยันใจกับพ่อทั่วท้องบ่ตายมื้อนี้บ่มีมื้อตายดอกข่อยโอ้ยเอารถเด้อจักได้หยังก็ได้ไอ้บ่เพียงบ่มีแห้งไหมเจ้าแล้วหันเลือดตัวไอ้บ่เพียงหาหังบ่แดงมาจักสีหาหังแน่ไอ้บ่เพียงพ่อสิได้ดบ
1: โอ้ยเวลาเบิ่นแล้วนะ โอ้ยเวลาหน่อยพูด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520 ตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101

0: ดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัง
6: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: ขอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อม

0: ราถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมือที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

帕辣披面法西汤，索雷帕辣披面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดช่วยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475บ่าวเอกโซเลถามในถอว่าสั่นเปิดวิทยุมาพอได้ยินแต่ว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันเป็นจังได๋มันเป็นแนวใดมันดีจังได๋มันสามารถผสมเคมีได้บ่ผสมแล้วมันสิดีบ่ใส่แล้วมันสิแพงบ่ถามมาหลายคำถามนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีดีพ่อแม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีพูดนะแม่คุณสมบัติพี่น้องบ่ยพอมาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบบ้านนี่ก็ว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นได้บ้านนี่ว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบาทนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดราคาก็บ่แพงนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคาก็บ่แพงกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยนะครับหันมาใส่แนวที่มันประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคคุณภาพนี่ดีเกินคาดนะครับประหยัดแต่ว่าดีนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจดินล้วนซุ้ยดินบ่เข้มดินบ่แข็งดินบ่ด่านดินบ่ด่านดินปลูกหยังก็งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเป็นด่างดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามสิหายไปจากทงจากทาจากไห่จากหน้าจากหัวจากสวนของอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่โอ้ยผลผลิตที่เคยได้หน่อยๆนี่เพิ่มขึ้นมากลายเครื่องต่อเครื่องพุ่นเด้สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดประหยัดนะครับแต่ว่าคุณภาพกับประสิทธิภาพนี่ที่โอ้ยดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดโลกเปิดใจใส่เบิ่งครับพอผสมกันแล้วเอามาใส่นะครับสามารถวานลงไห่ลงงาลงหัวลงสวนเฮานี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้
พืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านทานทุกสภาพอากาศต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีดีใส่หน้าเขายังสิหวยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นเด้บ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนเฮ็ดอุ่ยสวยอยู่ซะนี่ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองเบิ่งแล้วคันบ่ดีก็โทรมาให้บ่าวเอกได้เด้ออีพ่อไอแม่นะครับแต่ว่าสําหรับผมบ่าวเอกโซเลนะครับเดินทางไปหลายพื้นที่เด้ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตําบลหลายๆอําเภอหลายๆจังหวัดพี่น้องเกษตรกรตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเลคันแม่นฮู้จักเก่าแต่ก่อนหน้านี่ที่พากันเบิดหนี้เบิดสินเด้อได้ยันหันว่าคือๆเด้แต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาแต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมานาสิมาไว้กว่านี้แน่ก็บ่ได้เพิ่นนั่นว่าคือดอกนะครับมาตอนนี้ก็บ่ทันสายดอกครับพี่น้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ091-684-0475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ091-684-0475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: เข้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วเข้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดี
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวอีพอซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านใดตำบลใดเดี๋ยวเสียคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆแล้วพ่อเด้อ
1: ครับผมพ่อตะเนตแม่เจริญ
0: ครับ
1: อยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
0: พ่อตะเนตแม่เจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีพอเนาะ
1: ครับครับ
0: พื้นที่เที่ยวยืนอยู่นี่ไม่น่าจะคล้องเบิดเลยบ่หนิ
1: น่าจะคล้องครับหาอะไร
0: โหมีน่าจะคล้องหาอะไร
1: ครับ
0: ฟังนี่แม่นบ่หนิ
1: ฟังนี่หน้าเพิ่น
0: โอ้หน้าเพิ่นฟังนี่ยังไม่หน้าพอทะเนตเนาะ
1: แต่หาอะไรอยู่แต่พื้นที่บ่ถึง
0: โอ้แสดงว่าพื้นที่นี
1: ่สีไรกว่า
0: สีไรกว่าแต่ว่าในใบฉนวนนี่หาอะไรตัดคันแท้ออกน้ําแนวเนาะพอเนาะ
1: ครับ
0: ถามก่อนบาดนี่หน้าหาอะไรที่คุณพ่อนี่หน้าสีไรกว่านี่ที่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาทุกปีทุกปีนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละ
0: โอ้ใส่เคมีตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: เขาว่ายังดีกับเมียน้ำเขาเบิดตัวดิ
1: ครับใส่น้ำเขาเบิดเหรอลองเบิ้ง
0: โอ้ลองเบิ้งเขาว่ายังดีกับใส่น้ำเขาเบิดไปดิถามพ่อทะเนียก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปนี่มันมีปัญหาบ่พ่อ
1: มีอยู่ครับดินแข็ง
0: โอ้ดินแข็ง
1: เออเขาก็บ่ได
0: ้เขาบ่ได้ดินก็แข็งดินมันเป็นยังไงในย่ามเขาไถมันเป็นยังไงตอน
1: มันพันล้อรถไหมถ้าบ่มีน้ำ
0: โอ้กับบ่มีน้ำมันพันล้อเลยมันเหนียวเหนียวบ
1: ่ยางบ่ได้
0: เหมือนพลาดเลย
1: ครับติดล้อติดดิน
0: ห่วยเดี๋ยวเล็บยุ้มไว้ตัวนี
1: ้ได้แก่ไปพร้อมแต่บ่มีน้ำเฮ็ดบ่ได
0: ้โอ้ครับเราเว้าถึงเรื่องผลผลิตเนี่ยเรื่องดินก็มีปัญหาเนาะ
1: ครับดิน
0: ผลผลิตได้หลายบ่ซีไรหัวเฮานี
1: ่60ศอกดิ
0: 60ศอกคูณ30ห่วยได้เขาประมาณ2ตันนึงตัวนี
1: ้ครับ
0: ได้ประมาณนั้นแม่นบ
1: ่ครับ
0: ก็ประมาณ2ตันนิด
1: ๆครับ
0: ได้ซ้ำนั้นแม่นบ่อีพ่อ
1: ได้ซ้ำ
0: ถามคุณพ่อซะนี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาทางใดอีพ
1: ่อได้ฟังวิทยุครับโซเลพัด
0: ฟังจากวิทยุ
1: ครับครับ
0: ใส่แล้วเป็นยังไงในพอโซเลพัดเท่านี
1: ่ใส่แล้วก็ดินบ่เหนียว
0: ครับดินบ่เหนียว
1: บ่เหนียวบ่พันติดบ่ติดล้อรถดินก็บ่แข็ง
0: ครับผม
1: ยางไปก็บ่มึน
0: เสียเลยบ่เห็นฟังที่แรก
1: ที่แรกก็ฟังโอ้หลายเดือนอยู่แต่ยังว่ามัดใส่ทดลองเบิ่งก็ได้ผลดีที่ล่ะ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: พอฟังวิทยุนี่ใส่เวลาโดนเติบบ่ทันได้เสียง่ายๆหรอกบ่ติฟังรายการผู้ใดอีพอ
1: ฟังรายการเอกโชเล่นี่นะ
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: ครับ
0: บาดก็ได้ลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
0: บาดถามพ่อทะเนียก่อนพ่อเฮาเอาโซเล่พัดมาใส่เหรอมันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันแปลกหูแปลกตาม
0: ันเป็นยังไง
1: ดินก็เปลี่ยนไป
0: ดินมันเปลี่ยนแบบใด
1: ครับคือจากเหนียวๆนี
0: ่
1: เขายางไปมันติดดินพันดินโลดลงกับพันล้อ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าใส่โซเล่แล้วมันจีบพันล้อพันรถเท่านี
0: ่
1: ดินกับบ่ติด
0: ดินเคยเหนียวเหนียวดินแข็งแข็งนี่พอใส่โซเล่พัดเข้าไปแล้วมันบ่พันล้อ
1: ครับ
0: ยางมันกับบ่เหนียวติดตีนคือเรา
1: ครับ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: คันเว้าถึงเรื่องผลผลิตพ่อใส่โซเล่พัดนี่ผลผลิตหลังจากใส่แล้วมันเป็นยังไงในบ
1: ่มันได้หลายขึ้นจ้ะปีวังหันก็ได
0: ้ปีวังหันได
1: ้90กว่าถุงจ้ะ60ถุงนี่
0: จ้ะ60ไป90ปะเท่า
1: เหยียบถึง100
0: ได้เขาบอก4ตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับครับ
0: ตรงไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ประมาณไรละตันกว่าเล
0: ยโอ้แสดงว่าถืออกถือใจตัวแม่นบ่อีพ่อถามก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเล่พัด
1: สิใส่ไปตลอดจะไป
0: เอาตายไปครั้งนึงเลยเนาะ
1: บ่ทิ่มโซเล
0: ่ก่อนจากกันมื้อนี้นะครับอยากให้อีพ่อนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงบอกชื่อเสียงเรียงนามกับพี่น้องเพิ่นจักหน่อยนะครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ให้พี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อครับโซเล่พัด
0: ครับ
1: ใส่แล้วดินสิเปลี่ยนไปผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้นถ้าเฮาบ่เปลี่ยนความคิดผลผลิตก็ได้ซ้ําเก่าถ้าเฮาเปลี่ยนความคิดผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้น
0: แสดงว่าต้องเปลี่ยนความคิดจักหน่อยคืออีพ่อทะเนตนี่เนาะ
1: ครับ
0: ฟังอยู่มา 3-4 เดือนตัดสินใจใส่แล้วบ่ผิดหวังเนาะพี่พ่อเนาะครับโซเลพัดยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ผมก็สิใส่ไปจนฮอดตายพุ่นน่ะ
0: เอาตายข้างหลัง
1: ให้เขาใส่ไปคือเก่า
0: ครับผม
1: พอผลผลิตมันได้เพิ่มขึ้น
0: นี่คือเสียงจากปากอีพอทะเนตแม่นเจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งหมู่11ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลกับคุณพ่อทะเนตฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซะมีอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทุกผู้สู่คนนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ้ยดินผูกยังบ่งามอย่าลืมครับหยุดทุกปัญหาที่กล่าวมาด้วยโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ฮิวมิกคืออะไรดีต่อพืชหรือไม่ฮิวมิกค่ะคือสารอินทรีย์ธรรมชาติที่เกิดจากเศษซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมในดินมานับล้านล้านปีจนเกิดเป็นชั้นของหินเช่นลีโอนาไดซึ่งเมื่อสกัดหินชนิดนี้ก็จะได้สารอินทรีย์สีน้ำตาลเข้มดำเรียกว่าฮิวมิกแอซิดซึ่งมีประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งในการบำรุงดินปรับคุณภาพของดินทำให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงออกดอกและผลดกและมีคุณภาพดีการให้ฮิวมิกแอซิดกับดินทุกฤดูปลูกจะเป็นการอนุรักษ์ดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอซึ่งเสมือนตัวช่วยที่ดีในการทำการเกษตรค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: แม่นปัญหาสิหลายปานใดก็ตามสร้างนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็ยังยึดอาชีพการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่คือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องมันหาความรู้นะครับมันหาความรู้มันเบิ่งแง่งดูแลให้หน้าสาโทเจ้าของให้มันดีๆให้มันอุดมสมบูรณ์ดินมีปัญหาก็หาแนวมาแก้ปุ๋ยบ่ดีก็หาปุ๋ยดีๆมาใส่นะครับสําหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์มาฝากอีพอยแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดถือไก่ให้ไก่หน้าซื้อๆนี่ที่พลอยแม่เอ้ยคุณสมบัตินี่ครับจอคุณสมบัตินี่บ่อยากภาคนะครับสําหรับผู้ใดที่ดินอยู่ทงอยู่ทาอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินดานดินเป็นเอียดดินเป็นกดดินปลูกหยังบ่งามปลูกอีหยังก็บ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพอยแมนนี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบคันกระสอบละ 1,000 นี่ก็ตกไป 3,000 พุ่นเด้คันกระสอบละ 1,000 กว่าบาทนี่ก็ตกเกือบ 4,000 นะครับ3กระสอบนี่นั่นคือราคาโดยประมาณคร่าวๆนะครับสมมุติว่าใส่อยู่3สอบซั่นเด้บัดนี้ผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรมาใส่เคมีให้มันเหลือกระสอบเดียวนะครับจาก3กระสอบนี่ให้มันเหลือกระสอบเดียววันใน 3-4 ไร่ที่อีพอยแม่ตั้งใจไว้นั่นล่ะนะครับห้วยบ่าวเอกโซเล่เฮ็ดจังได๋ล่ะบาดเหลือกระสอบเดียวมันสิพอใส่ติมันสิหวานพอติฟังให้มันจบซะก่อนอีพอยแม่นะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบนะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบแล้วให้พี่น้องเกษตรกรนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนํามา2กระสอบนะครับนํามา2กระสอบเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีที่เตรียมไว้นั่นล่ะ1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบได้บัดนี้กลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พูดเลยบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ติว้ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผู้ที่เฮ็ดนาเขานี่เคยได้เขาไร่นึงนั่นได้ 6-700 กิโลก็ว่าจะคล้องคักเลยเด้พอมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนำนี่ติว้ายได้เขาเป็นตันนะครับดินยังสิที่เคยมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอใส่สูตรนี้เข้าไปที่ว้ายดินนี่ปลูกยังก็งามดินล้วนซุ้ยดินบ่แข็งดินบ่เป็นด้านเป็นด่านดินบ่เป็นกดเป็นเอียดต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชบ่แข็งแขนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนซะเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวโอ้ยบ่ธรรมดานะครับหน้าเขาจังสิใส่ลงไปแล้วนี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวมิดเขามีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆนะครับบ่มีมิดรีบมิดฟอยย่ำไปสีมิดเขาก็บ่หักซะเด้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับสูตรนี้ที่ผมเอกโซเลอยากสิแนะนํานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับผสมกันแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ํานะครับรับรองว่าคุณภาพนี่โอ้ยอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินไว้ให้พืชกินซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮานี่เจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับผลผลิตก็ได้ดีดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ําอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับปัญหาเรื่องของดินสิหายไปนะครับบ่ว่าดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามยุดทุกปัญหาที่เกิดกับไร่กับนากับหัวกับสวนเฮาด้วยอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับ ใส่แล้วนี่ที่โอ้ยคุ้มค่าคุ้มราคาครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของฮิวมิกในนาข้าวฮิวมิกหรือว่ากรดฮิวมิกค่ะเป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์มีประโยชน์ในการปรับปรุงดินช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกข้าวการใช้ฮิวมิกในนาข้าวสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการผสมใส่กับปุ๋ยชนิดต่างๆประโยชน์ของฮิวมิกค่ะปรับโครงสร้างดินช่วยดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีทำให้รากข้าวสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารช่วยพืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆในดินได้ดียิ่งขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตช่วยให้ข้าวแตกรากได้ดีใบเขียวแข็งแรงและเพิ่มผลผลิตปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินช่วยลดความเป็นกรดหรือด่างของดินทำให้ดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยช่วยให้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินถูกปลดปล่อยและดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นแล้วเราควรจะใช้ฮิวมิกในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดของพืชและสภาพดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกจุดใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
7: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟอฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: อันนี้แม่ซื้อปานี่ไว้แสนนะจ้าอยู่บ้านเวอร์หมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้า
0: ซื้อว่าคุณแม่ปานี่ไว้แสนเนาะแม่เน
1: า
0: ะอยู่บ้านเวอร์หมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าจ้า
0: ซื้อเหรียญซื้อไว้จังไหนอีแม่
1: นี่จ้า
0: คุณแม่นี่เนาะ
1: จ้า
0: คุณแม่นี่เฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่จ้า
0: เฮ็ดนา10ไร
1: ่จ้า
0: เป็นยังไงใส่ปุ๋ยยังเบิ่งให้บ้างหน้าจะพอ
1: ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วจ้าดินมันเป็นแข็งๆจังสีไหมคะแล้วเจ้ามันก็บ่ได้ผลผลิตหลาย
0: ครับ
1: มันก็ราคามันก็แพง
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่แม่นบ่
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีกับน้ำ
1: ผู้ใดว่ายังดีกับไปน้ำข้าวเจ้าเมื่อแต่ว่ามันก็บ่ดี
0: ผู้ใดว่าได้ดีกับลอกกันได้ลอกกันได้อย่างสิบ่แม่
1: จ้าม
0: าถามแม่นี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดไปหูมาแต่ทางใด
1: ซื้ออันได้ยินจากวิทยุเนาะค่ะมาที่นี่ก็ได้ยินมากกับโมพวกทั้งบ้านนี่แล้วก็เพิ่นก็สั่งมาใส่แล้ว
0: ครับ
1: จังแม่แววจังสิเพิ่นก็สั่งมาใส
0: ่ครับ
1: บ้านนี่เจ้าของก็เลยไปซื้อมาใส่ลองเมืองกันนะว่าสั่นมาผสมกับเคมีไหมค่ะดีค
0: ่
1: ะ
0: โหอยากลองใส่คือข้าเจ้าเบิ้ง
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้อมาผสมกับเคมีแม่นบอก
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้ออะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่คุณแม่ซื้อมาจากกระสอบ
1: จระซีหาสอบจ้ะมาผสมกันโซเลพัด2ถุงต่อเคมีถุงนึงจ้ะผสมกันจ้ะ
0: คุณแม่ซื้อมาจระซีหากระสอบนี่ล่ะแม่นบ
1: ่แม่ซื้อมาใส่ต้นไม้พร้อมค่ะ
0: อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: จ้ะ
0: เคมีกระสอบนึง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่นี่ก่อนหลังจากที่แม่ใส่สูตรนี้แล้วคุเลใส่กันนี่เอาไปวานให้วานหน้าจะคล้องซิปไรนี่มันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกค่ะ
0: มัน
1: ต้นม
0: ัน
1: ก็แข็งใบก็เขียว
0: ครับ
1: แล้วก็มันงามไหมค่ะได้ผลผลิตหลายกว่าเก่าค่ะ
0: โหได้ผลผลิตหลายกว่าเก่า
1: จ้า
0: ถามก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ได้ผลผลิตไรนึงได้ประมาณจักโล
1: ได้ถ้าเราหกเกตลอยกิโลจังสิแม่จ่าต่อไรยังสิแม่ค่ะ
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ประมาณหกเกตลอยกิโลต่อไร
1: จ้า
0: หลังจากมันใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพัดเด็กคุณแม่มันเพิ่ม
1: ได้ประมาณเป็นตันผลละค่ะ
0: โอ้ได้เป็นตันเลยผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
1: จ้า
0: เราดินดีแม่เคยว่ามันแข็งแข็งใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ดินดีจ้าเฮ็ดให้เขามันงามไหมค่ะ
0: ครับงามอีแม่ยางลงไฮลงหน้าดินมัน
1: ลมอยู่จ้าลมจ้า
0: แต่กี่มันแข็งสำหรับ
1: จ้า
0: ถามคุณแม่นี่ก่อนบาทนี่ถือโอ่งถือแกยังสิยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่ต่ออยู่ค่ะ
0: ใส่มาทุกปีบ
1: ่ใส่ทุกปีจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรถึงอีพ่อยแม่ผู้ที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดคืออีแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันหน่อยแม่เชิญครับ
1: ค่ะหลังจากใส่โซเลพัดมาแล้วมันดีค่ะผลผลิตก็ได้หลายดินก็ล้วนซุ่ยขีกระเดือนก็มีบาที่นี่ก็ผลผลิตมันก็ได้หลายประทับใจอีหลีค่ะ
0: ครับผม
1: ถ้ายังอีกก็สิซื้ออีกมาใส่อีกอยู่นี่หน้าน
0: ี่แม่นบ่
1: เพราะว่ามักค่ะ
0: มักคัก
1: ชอบแล้วโซเลพัดใส่แล้วดีอีหลีค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะ
0: เยี่ยมจริงๆเลยแม่นบ่คุณแม่
1: จ้าเยี่ยมจังสิล่ะค่ะ
0: ครับผม
1: แน่นอนเลยค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลกับคุณแม่นี่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดเปิดรกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรอย่างไรอย่างแรกค่ะโภชนาการพืชกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนจากพืชเมื่อกรดอะมิโนอยู่ในดินสามารถดูดซับและนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรค่ะมักจะใช้ปุ๋ยที่มีกรดอะมิโนเป็นหลักเพื่อให้พืชมีแหล่งไนโตรเจนที่หาง่ายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนและโปรตีนต่อมาช่วยปรับปรุงดินกรดอะมิโนค่ะยังสามารถปรับปรุงสุขภาพของดินได้อีกด้วยนะคะกรดอะมิโนบางชนิดเช่นไกลซีและอะจินีนจะสามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตได้คือช่วยพืชเข้าถึงแร่ธาตุที่จำเป็นได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพโดยรวมของพืชได้ต่อมาสามารถต้านความเครียดของพืชได้กรดอะมิโนค่ะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนบางชนิดเช่นโพลีและกลูตามีนสะสมในพืชในช่วงฤดูแล้งและช่วยให้พืชอยู่รอดในสภาวะ

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด

0: ำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตี

คุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้า
5: ป้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์ก็ตีสิบขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้จะปีกย่างจนสิ้นชีพไม่เกินคอยระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดมากเก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับ

嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียว

0: ียมฟ้าสีทอง
1: สนใจโทร0916840475คำเตือน
0: โซเล่พาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองของแท้
1: โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง

กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2

คมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

คนอีสานเฮานั่นกินข้าวเหนียวจำปาแดกอย่าไปแหวกเครื่องมันไปหลงย่องผู้อื่นเขาศาสนายังบ่เศร้าวัฒนธรรมเฮายังค่อยเจ้าสานต่อของดีมีอยู่แล้วอย่าลืมถิ่มเปล่าได้พี่น้องเอ้ยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังรายการพาล่าพาเพลินดำเนินรายการโดยนักจัดรายการปุ๊กเสกเอกโซเลเซิร์นมวนได้แล้วครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงน้ำยาท่านายางที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันใส่อยู่ทุกมือนี่นะครับมีหลายรุ่นมีหลายยี่ห้อซะเหลือเกินนะครับส่วนมากสิเป็นสารเล่งส่วนมากสิเป็นสารเล่งนะครับพอใส่แล้วมันก็สิมีปัญหาตามมาค่อนข้างสิหลายบ่ว่าเรื่องของเปลือกแข็งหนาแห้งหนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดอายุการกรีดอายุการใส่งานสั้นซั่นเด้ให้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับให้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำยางไหลกระท่อนกระแท่นไหลออกมาแล้วบ่ไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่ไหลออกมาถึงน้ำเลี้ยงนะครับเห็ดให้ต้นยางเฮาส้มซะเด้แต่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็ยังพากันใส่อยู่เพราะว่าบ่ฮู้สิพากันหาอีหยังมาใส่หาอีหยังมาท่าย้อนว่าอยากได้ผลผลิตที่มันหลายขึ้นหลายกว่าเก่าก็เลยต้องพากันหามาใส่หามาท่าอยู่เป็นประจำนะครับคันตัดอกตัดใจจากน้ำยาท่านายางบ่ได้ฟังทั้งนี้พี่น้องนะครับคันตัดอกตัดใจบ่ได้จำเป็นสิใส่อีหลีจังได๋ก็ต้องใส่ระบ้าเอกโซเลฟังทั้งนี้ครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับเป็นทั้งยาบำรุงอีพอยแม่เป็นทั้งยาบำรุงเป็นทั้งยารักษาเป็นทั้งยาป้องกันโรคไปในตัวเลยนะครับใส่ไปแล้วนี่ที่ห้วยโรคหากเน่าเงาเน่าโค่นเน่าเปลือกเน่าหายอีพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายนายางบ่ตาย1ต้นยางบ่ส้มอายุยืนยืนนะครับเพราะว่ามันเป็นยาบำรุงพร้อมเด้ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับยังไปซอยขยายท่อน้ำยางนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่แผลบ่บอบช้ำสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วนะครับเห็นผลไวปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดประหยัดนะครับคันท่าไปแล้วนะครับคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ำบ่ต้องตกอกตกใจครับบ่ต้องท่าใหม่นะครับคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงแล้วฝนตกห่ําบ่ต้องท่าใหม่ครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื้อพ่อปานใดดอก แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ล่องเบิงอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิงนะครับบ่ต้องเอามาล่องใส่ทั้งเบิดดอกครับมีสวนยางอยู่20 30ไร่หาไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งเบิดครับบ่ต้องเอามาท่าเบิงทั้งเบิดดอกแบ่งมากจักแถว2แถวเบิงก่อนก็ได้นะครับว่าใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วเว้าให้ฟังบ่นะครับตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอนี่โอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันครับบ่าวเอกโซเลตะกี้เจ้าไปอยู่ไสมาคันแม่นเฮาฮู้จักกันไว้กว่านี่ติห้วยอีพ่อไอ้แม่นี่พากันเบิดหนีเบิดสินแล้วเพิ่นหันว่าจังซั่นเด้ใส่แล้วนี่โอ้ยถูกอกถูกใจมากคักมากแห้งสำหรับโซเลพาราพี่เมียมซื้อแล้วซื้ออีกเพิ่นว่าเบิดแล้วอีพ่ออีแม่นี่บ่ไปใส่ดอกย่างเขาล้านนี่ถามหาเลยโซเลพาราพี่เมียมเพิ่นว่าเด้อีพ่อนั่นร้องเบิดใส่แล้วบ่ผิดหวังอีหลีแม่นควบเบาเอกโซเลเว้าอีหลีพุ่นเด้บ่ธรรมดาเด้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับว่าแพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองบรรจุ500ซีซีนะครับบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าชื่อว่าจังได๋นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวจักหน่อยนะครับ
1: ครับครับสำหรับผมชื่อกับนายเรืองฤทธิ์แก้วบังครับ
0: ครับผม
1: ชื่อเรียนกับจนมาเขาเตือนมาช่างเรื่องว่าสั่นครับผม
0: ช่างเรื่อง
1: ครับผม
0: อยู่บ้านไหนครับ
1: อยู่บ้านสิวดมครับผม
0: บ้านสิวดมตำบล
1: พรเจริญนี่แหละครับผม
0: อำเภออ
1: ำเภอพรเจริญครับ
0: จังหวัดบึงกาฬเนาะครับ
1: บึงกาฬเนาะครับ
0: บ้านนี้ถามก่อนเฮาประกอบอาชีพเช่าสวนยางนี่เฮ็ดมาโดนไป
1: เฮ็ดมาก็ห่าง6ปีแล้วนะครับผม
0: เฮ็ดมาห่าง6ปีแล้วยางเฮาเฮ็ดหลายไร่บ
1: ่ส่วนมากก็ของเจ้าของก็บ่หลายสิเป็นกีดรับจ้างเขาครับผม
0: มีกีดรับจ้างมีของเจ้าของของเจ้าของประมาณเท่าไรครับ
1: มันมีอย่างอยู่200กว่าต้น
0: 200กว่าต้น
1: อยู่ประมาณ3 4ไร่ครับผม
0: ประมาณ4ไร่เนาะ4 5ไร่นี่เนาะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าส่วนมากก็รับจ้างไปนําเฮ็ดของเจ้าของไปนํา
1: ครับผม
0: ถามก่อนยางนี่ตั้งแต่เปิดนายางเริ่มกีดมานี่ผลผลิตเป็นจังได
1: ๋ผลผลิตมันก็ตามฤดูกาลเวลาช่วงมันออกก็ออกช่วงมันช่วงใบพิษใบพิษหยังก็มันก็ธรรมดานิดๆน้อยๆครับผม
0: บ่
1: ครับกับพ่อได้อยู่ได้กินนั่นละ
0: พ่อได้อยู่ได้กิน
1: ครับ
0: พ่อได้ซื้อรถงามๆขี่
1: ผู้เพิ่นนั้นนี่เป็นของเจ้าของเขาเจ้าก็ได้หลายอยู่
0: ครับ
1: รถนะครับ
0: เจ้าบอกง่ายๆผลผลิตนี่เป็นตามช่วงตามฤดูกาลเนาะ
1: ครับผม
0: เราบ้านนี่เคยคิดหายาท่านายางมาใส่บ่ถ้าเพิ่มผลผลิต
1: ก็ใส่มากรู้สึกว่าสิเป็น4ปีเด้ครับจะใส่มากนี่ครับผม
0: ใส่ท่ามากนี
1: ่ครับผม
0: เป็นจังได๋บ่ฟังกันใส่ของตลาดทั่วไปบ่
1: ตราตัวไปผู้นั้นก็ว่าดียี่ห้อนั่นดียี่ห้อนี้ดีก็เอามาใส่มาใส่มันก็ค้ากันไป
0: มันเป็น
1: ย
0: ังไง
1: บางตัวถ้าออกมาแล้วก็บ่ตอบโจทย์ก็มีครับผม
0: บ่ตอบโจทย์มันเป็นยังไงที่ว่าบ่ตอบโจทย์นี
1: ่คือจิตไปบ่ได้คือการไหลของน้ํายางก็คือว่าไหลแบบที่เรียกว่าบางยี่ห้อก็ออกหลาย
0: ออกหลาย
1: ครับ
0: เป็นยังไงความเข้มข้น
1: เข้มข้นนี่หาบ่พอครับผม
0: มันเป็นยังไงคือว่าออกหลาย
1: ออกหลายได้ทีละปู2ปูก็มีบางมีดครับผมแต่ว่าเวลาเฮาคนออกมาแล้วมันสิใครออกมาครับเป็นน้ํา
0: โอ้น้ําน้ําเลี้ยงมันไหลออกมาหลายโพด
1: ครับผมครับผม
0: น้ํายางนี่ไหลหน่อยแต่ว่าน้ําเลี้ยงนี่หลาย
1: ครับผม
0: ตื่น
1: ก็เฮ็ดให้นายางนี่กีดเปลือกนี่ก็แข็ง
0: เปลือกแข็ง
1: ครับ
0: รับแต่มีด
1: รับมีดแน่กับเวลาที่กีดได้แต่ละต้นใส่เวลาหลายพอต้องเคี่ยนายางทําความสะอาด
0: แคกเลยเป็นบ
1: ่มันสิออกมาเป็นเส้นคือจังนั้นครับผมนั่นแหละปัญหา
0: แสดงว่า
1: ครับผม
0: เปลือกแข็งกีดยากน้ำยางไหลกระท่อนกระแท่น
1: ครับผม
0: อันยี่ห้อบางยี่ห้อไหลๆอยู
1: ่ครับ
0: หางน้ำเลี้ยงไหล
1: ครับผมครับผม
0: มันเฮ็ดให้ต้นส้มบ่คันน้ำเลี้ยงออกไหลไ
1: หวมันก็เป็นต้นยางคือเก่าแล้วครับมันแต่ว่าจักสิจักคือในบ่สังบ่ได้เบิ่งมันแหละครับผม
0: ครับผมคือจังซี่คันน้ำเลี้ยงออกมาหลายบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนําการใช้น้ํายาท่าท่านายางนี
1: ่ครับ
0: เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํายางนี่น้ําเลี้ยงมันสิไหลผลออกมานําคันพอไหลผลมาหลายนี่มันก็เฮ็ดให้ต้นเฮาส้ม
1: ครับผมครับ
0: ตายก่อนกําหนดนั่นน่ะ
1: อ๋อมีอันนี้ปัญหาที่เจอครับที่ว่าตายน้ํากลนี่ก็มีครับผม
0: แม่นบ
1: ่ครับผม
0: บาดนี้มารู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่
1: อพอดีฟังวิทยุโทรถามตะมื้อแรกเลยผมโทรหาเลยพอได้มาล่องแล้วนี
0: ่เออเอาเป็นยังไง
1: โอ้ยครับผม
0: มันเป็นยังไงแน่พอล่องแล้ว
1: ตอบโจทย์ได้ดีประทับใจหลายครับผมเพราะว่าน้ํายางก็ออกต้องเข้มข้นนี่ได้เต็ม
0: ยังเต็มกระโปเต็มแบบนี้บ่
1: คนนี่คือเต็มแบบนี้แหละครับเนี่ย
0: อันนี้จังมีดเนี่ยอันนี้จังมีด
1: นี่อย่าง2มีดครับผมนี่คร
0: ับ
1: ผม
0: ว้าพี่น้องนี่อย่าง2มีดนี
1: ่ครับ
0: ของสร้างเรื่องนี่2มีดหลังจากท่าแล้ว
1: ครับผม
0: อันเปลือกที่เคยว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปว่าเปลือกแข็งๆหรอพอใส่ตัวนี้แล้วเปลือกมันเป็นยังไง
1: เปลือกนิ่มนี่คือว่าความนิ่มนี่ให้เต็มเลยครับตัวนี้ครับพานครับผม
0: เปลือกนิ่มนี่ให้เต็ม
1: ครับ
0: เต็มร้อยเลย
1: เต็มร้อยเลยครับผม
0: บาดนี้น้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาบ
1: ่แอบสีบ่มีครับผม
0: บาดเวลาคนหยอดน้ำกรดนี่มันเหนียวตุย
1: ครับผมถูกต้องครับถูกต้อง
0: แต่กี้มันสิเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงมัน
1: ครับผมครับผม
0: เดี๋ยวมือนี้ผมใส่พี่เรื่องนี่หยอดน้ำกรดให้ผมเบิ่งเพราะตัวนี้ท่านได้หยอดน้ำกรดมัน
1: ยั่งครับผม
0: ใช้เอาน้ำกรดจะมาหยอดให้เบิ่งกันน่ะ
1: นี่ได้พี่น้องครับ
0: นี่พี่น้อง
1: ครับผม
0: นี่เฮาหยอดน้ำกรดแล้วนี
1: ่ระยะเวลานะครับเอาประมาณซ้ํานี้นะครับผม
0: โอ้ยมันคือเริ่มเหนียวเร็วแท
1: ้ครับ
0: ไม่ได้การระบาดพี่น้อง
1: ครับมันออกหลายมันก็ต้องใส่หลายครับ
0: โอ้2เมตรนี่คือวิธีการหยอดน้ำกรดเอามันแข็งเนาะคือแข็งเร็วแท้โอ้นี่แหละพี่น้อง
1: ครับ
0: เริ่มแข็งแล้วแข็งเร็วพร้อมน้ำเลี้ยงแทบสิบ่มีเลยซะนี
1: ่ครับผมเห็นป่ะซ้ํานี้ก็แข็งแล้วครับผม
0: เพราะว่าคันน้ำเลี้ยงมันออกหลายย่ำคนมันสิเป็นยังไงก็พี่เรื่องมันจุงเลี้ยงจุงเลี้ยง
1: ครับผมครับผม
0: มันน้ำนั่นนั่นคน
1: ครับใส่เวลาโดนตัวสิย่างในแต่ละต้นก็เอาอยู่หันละครับผม
0: เสียเวลาเวลา
1: เสียเวลาเวลา
0: ถือใจแห้งเพราะกับโซลีพาราเนี่ย
1: ประทับใจครับผมถามว่าประทับมีประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ไม่พี่น้องทุกคนนี่ ลูกหลานสิแนะนําให้ใส่ตัวนี้หมดพุ่นล่ะครับผม
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: ถือว่าคือใจแห้งแล้ว
1: ครับผม
0: มั่นใจบ
1: ่มั่นใจครับ
0: เอาจังซี่
1: อ
0: ยากให้บอกความประทับอกประทับใจฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราบอกความประทับใจของเจ้าของให้เพิ่นฟังเชิญชวนเพิ่นมาใส่คือเจ้าของเบิ่งหาเพิ่นได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเรื่องนะ
1: ครับผม
0: ครับเชิญครับ
1: ครับผมบอกทุกคนล่ะครับหมู่พวกเพื่อนฝูงเกษตรกรน้ำกันครับผมการที่ว่ามาพอผลิตพันธุ์ตัวนี้โซเล่นี่จากที่ผมลองใส่มาผมก็อยากแนะนำให้หมู่พวกลองเปิดใจเบิ่ง
0: ครับ
1: ว่ามาใส่ผลิตพันธุ์ตัวนี้เพราะว่าเขาก็ตอบโจทย์เฮาอยู่แล้วว่าเปลือกยางก็นิ่มหน้ายางก็สะอาดเนียนความเข้มข้นก็มีก็ลองเปิดใจมาเบิ่งครับผมนะโซเล
0: ่ครับผม
1: ครับผมครับครับ
0: ซับนี่แม่นบ่
1: ค
0: ุณพ่อ
1: ครับผม
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากช่างเรืองหรือว่าพี่เรืองนะครับ
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนก่อคุณพี่
1: อยู่บ้านศรีอุดมครับผม
0: บ้านศรีอุดมตำบลพรเจริญ
1: ครับผม
0: อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ฟังผมเอกโซเล่กับพี่เรืองคุยกันอยู่นะครับพี่บ่ทันได้เคยใส่ก็อยากให้เปิดโลกเปิดใจจักน้อยเนาะ
1: ครับ
0: พ่อเนาะ
1: ครับผมอ
0: ย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พารานะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ฝากไว้ซำนี้จากติดตามผมเอกโซเล่ในทิปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเลพาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเลพาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเสื้อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวม
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แหกหูแหกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่า

เดี๋ยวมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับสิเว้าถึงเรื่องของน้ำยาท่านายางที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมีทั้งราคาถูกมีทั้งราคาแพงมีหลายรุ่นหลายสูตรมีหลายยี่ห้อบอกง่ายๆพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่เข้าร้านแต่ละเทื่อนี่ห้วยเลือกบ่หวาดบ่ไหวพุ่นแล้วจักสิเลือกยี่ห้อได้ดีนะครับซื้อยี่ห้อนี้มาใส่แล้วรู้สึกว่าไหลดีอยู่แต่ว่าใส่มาสักพักแล้วก็เป็นกระท่อนกระแท่นบ่ถูกอกถูกใจก็พากันเปลี่ยนไปใส่ยี่ห้ออื่นบอกง่ายๆล่องผิดล่องถูกอยู่ทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันใส่อยู่นั่นส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนหลายสิเป็นสารเล่งสารเล่งมันเป็นจังไดบ่ติอีพอยแม่พอเฮาทาลงไปในต้นยางเฮาเวลากรีดไหลทั้งน้ําเลี้ยงไหลทั้งน้ํายางนะครับคันน้ําเลี้ยงไหลปนน้ํายางออกมาหลายเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางมันก็สิน้อยมันก็สิต่ําและที่สําคัญยางบ่ได้น้ําหนักเป็นโฟมเป็นฟองอากาศบอกง่ายๆพอเอาไปนอนข้างคืนอยู่ร้านนี่ห้วยตื่นเช้ามาแปลแปดว่ามันขนมโคกพุ่นแล้วนั่นล่ะครับคือปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันพบพ่ออยู่เป็นประจำประจำพ่ออยู่ทุกปีพ่ออยู่ทุกฤดูกาลนะครับแต่ว่าก็พากันหลีกเลี่ยงบ่ได้ขนาดฮู้ปานนั้นก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนอยากได้ผลผลิตหลายย้อนอยากได้ผลผลิตเพิ่มนะครับคันบ่ใส่นี่แล้วบ่าวเอกโซเล่คันบ่ใส่มันก็ไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับท่อนกับแท่นโพดจักสิเฮ็ดจังไหนก็เลยจำเป็นต้องใส่ทดลองยี่ห้อนั้นแน่ทดลองยี่ห้อนี้แน่พอใส่ไปแล้วรู้สึกว่ายี่ห้อใดใครแน่ยี่ห้อใดดีกว่าหมู่แน่ก็ใส่โดนเติบพอใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ต้นยางส้มนายางตายหนึ่งเปลือกแข็งกรีดยากต้นยางตายก่อนกำหนดบอกง่ายๆพ่อกรีดได้10ปีต้นๆนี่ต้นยางเริ่มตายเริ่มส้มนี่โอ้ยมันก็อุกประเทศอยู่ได้อีพอยแม่คันใส่ปลูกไม้นี่ป้าโทใส่เวลาอีก6 7ปีพุ่นสั่วสิได้กรีดนะครับเสียเวลาเวลาเพราะฉะนั้นเฮาควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับคันแก้ไขบ่ทันมันสิแย่โซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองครับโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่ให้ไหลแต่น้ำ

ล่านะครับบ่ว่าสิเป็นล่าดําล่าชมพูล่าย่อยบอกง่ายๆคันท่าโซเลพระล่าพรีเมียมฝาสีทองลงไปเลยติเชื้อล่าในย่านก็ปอบพ่อพระเห็นแล้วนี่วายสักบุบๆตายรัดเหรออีพ่อยแม่นะครับแต่ว่าก็อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับโซเลพระล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพระล่าพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางประหยัดประหยัดใส่แล้วดีดีนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับหอดย่ามกีดก็กีดได้เลยนะครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำเด้อคันเกิน3ชั่วโมงไปแล้วนะครับหาซื้อได้แล้วครับมื้อนี้ตามร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายร้านขายสินค้าการเกษตรทุกสาขาทุกบอนทุกหม่องของประเทศไทยเลยนะครับอีพอยแม่ไปถามหาเบิ่งสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองมันสิดีคือผมเว้าเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วว่าดีว่าจังสั่นว่าจังซี่เพิ่นเว้าให้ฟังติดอกติดใจแห้งมันสิแม่นจังสั่นบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับจังสิฮู้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากให้ต้นยางอายุยืนอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆ

103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: บคุณครับ
1: ต้องขอขอบพระคุณทีมออเคสตรานะครับอำนวยการโดยคุณแน่นนะครับอำนวยเพลงโดยคุณแน่นทั้งหมดนะครับและก็สองสาวคอรัสของเรานะครับเต้นเป็นแอโรบิกเลยนะครับน้องบีกับน้องต้อมนะครับขอเสียงตบมือด้วยครับขออนุญาตถอดนะครับ
2: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: และคณะรวมกว่า19คนเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยี่ยมประเทศปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะพร้อมชื่นชมบทบาทและประสบการณ์ทางการเมืองของรองประธานเห็นว่าการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนความสำคัญที่ฝ่ายจีนให้ความสัมพันธ์ไทยจีนช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความใกล้ชิดในทุกระดับโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจพร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจด้านค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมมีความก้าวหน้าและขอบคุณจีนที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้กับประเทศไทยซึ่งไทยขอบคุณต่อความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่เดินหน้าร่วมกันในทุกมิติด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเพื่อทบทวนมาตรการลดความเสี่ยงและการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปอย่างครอบคลุมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ครั้งที่1/2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวก่อนการประชุมว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้ห่วงโซ่การผลิตมีภาวะที่เปลี่ยนแปลงทั้งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตการขนส่งส่งผลกับเกษตรกรรวมไปถึงมีการคาดการณ์เรื่องของสภาพภูมิอากาศปีนี้มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องเอลนีโญด้วยประเด็นปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้จึงต้องทบทวนดูมาตรการที่มีอยู่เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงสะท้อนความท้าทายปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดทั้งกระบวนการผลิตการรวบรวมการขายการตลาดซึ่งมาตรการในวันนี้จะพิจารณาให้ครอบคลุมทุกเรื่องยึด3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการเรื่องราคาให้เหมาะสมเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันข้าวไทยทั้งคุณภาพมาตรฐานและโลจิสติกและสร้างคุณภาพตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับภาคการเกษตรแก้ปัญหาขาดแคลนปุ๋ยควบคุมคุณภาพข้าวและบริหารจัดการน้ำตามข้อเสนอของกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณกรมชลประทานว่าในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบข้อซักถามกรรมการในหลายประเด็นซึ่งกรรมการได้มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำไปดำเนินการเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยการผลิตและควบคุมคุณภาพข้าวและการบริหารจัดการน้ำซึ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่าจะนำข้อเสนอแนะของกรรมาธิการไปดำเนินการต่อพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและแก้ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตรวมถึงการติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งชวนันท์มาลีรายงาน

0: ส่วนการเจรจากับทางการมาเลเซียกรณีควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้ฝ่ายไทยยังไม่ได้รับการตอบกลับมาจากทางการมาเลเซียถึงความคืบหน้าดังกล่าวซึ่งนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าในวันพรุ่งนี้จะได้รับคำตอบและความชัดเจนการนัดหมายเพื่อให้รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนำเข้าข้าวโพดตามกรอบที่กำหนดไม่ให้ส่งผลกระทบเกษตรกรพร้อมเตรียมทบทวนราคารับซื้อเพื่อช่วยลดผลกระทบจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้น
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในการพิจารณาวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานายนเรศธรรมรงทิพยคุณส.ส.เชียงใหม่พรรคกล้าธรรมตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กรณีการนำเข้าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO จากสหรัฐอเมริกาและการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดของเกษตรกรไทยหรือไม่โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่แจ้งว่าประเทศมีความต้องการใช้ข้าวโพดประมาณ9ล้านตันต่อปีขณะที่ผลผลิตในประเทศมีราว5ล้านตันจึงจำเป็นต้องนำเข้าอีกประมาณ4ล้านตันโดยการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด1ล้าน7แสนตันและจากประเทศเพื่อนบ้าน1ล้าน5แสนตันพร้อมยืนยันว่าการนำเข้าดำเนินการตามกรอบที่กำหนดและไม่ตรงกับช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดเพื่อไม่ให้กระทบเกษตรกรรวมถึงรักษาความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศส่วนความกังวลเรื่อง GMO กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนวาสนาตระเกตรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพปลอดภัยและยั่งยืนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนำโดยพันโทสินทบแก้วพิจิตรประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวเพื่อการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงและยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากการมุ่งเน้นปริมาณสู่คุณภาพหรือแนวคิด value over volume มุ่งสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มจากนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่กับการรักษาสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งยังเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคมเป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตือนเด็กและเยาวชนให้ติดตามการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบ
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคม2569โดยมีประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมพวกกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยขอให้รับชมกีฬาอย่างสร้างสรรค์มองฟุตบอลเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการเรียนรู้ด้านกีฬาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ซึ่งมักแพร่ระบาดในช่วงการแข่งขันรายการใหญ่เนื่องจากนอกจากจะสูญเสียทรัพย์สินแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและการเรียนอีกด้วย
3: ก็ฝากถึงเด็กเยาวชนนักเรียนทุกคนว่าการดูกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็อย่าไปเล่นการพนันเพราะว่าการติดการพนันไม่ว่าจะเป็นพนันปกติหรือพนันออนไลน์ก็ตามเนี่ยก็ทำให้สูญเสียหลายอย่างครับทั้งด้านการเรียนก็ไม่ทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียเงินเสียทอง ครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงบอลโลกเนี่ยก็ขอให้ดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ดูให้เป็นกีฬาร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้ฝากถึงผู้ปกครองและนักเรียนให้บริหารจัดการเวลารับชมการแข่งขันให้เหมาะสมเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จัดขึ้นในประเทศที่มีเขตเวลาต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมากหลายคู่แข่งขันในช่วงดึกตามเวลาประเทศไทยจึงอาจกระทบต่อสุขภาพและการเรียนได้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026ด้วยมาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ณกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบโดยมอบนโยบายให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการดำเนินงานของศูนย์จะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดได้แก่ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรโดยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการและทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังด้านภาคเอกชนเปิดเผยตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่องขณะที่กระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026มีส่วนส่งเสริมกำลังซื้อในตลาด
4: นายรัชตะสุทธาพัฒนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารสินค้า Power Mall บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเปิดเผยว่าภาพรวมตลาดมือถือสินค้า IT และเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปีนี้ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่ามีมูลค่ารวมกว่า 250,000 ถึง 270,000 ล้านบาทเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3-5 โดยปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งได้พัฒนาจากฟีเจอร์เสริมในสินค้าไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มเชิงอัจฉริยะที่ถูกผสานในอุปกรณ์และระบบต่างๆมากขึ้นอย่างไรก็ตามแม้เทคโนโลยี AI จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่พฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคยังอยู่ในภาวะระมัดระวังโดยยังให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าเป็นหลักทั้งนี้คาดว่ากระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ไทยได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นบรรยากาศการใช้จ่ายกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทจอภาพและอุปกรณ์ความบันเทิงซึ่งมักมีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงการแข่งขันกีฬาระดับโลกและอาจช่วยให้บรรยากาศการจับจ่ายโดยรวมมีแนวโน้มคึกคักมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศเพื่อผลักดันการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มและพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับนายกิลเบิร์ตเอฟฮงโบผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ในระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่114ณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสพร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนประเทศไทยผ่านแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงานไทยโอกาสนี้ไทยได้นำเสนอนโยบายการขยายความคุ้มครองทางสังคมโดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขอรับการสนับสนุนจาก ILO ในการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานกลุ่มดังกล่าวให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนอกจากนี้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD โดยขอให้สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศช่วยสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวและยังเชิญผู้อำนวยการใหญ่ ILO เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยกว่า 20,000 หน่วยสนับสนุนคนไทยเข้าถึงบ้านคุณภาพในราคาจับต้องได้ นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยภายใต้นโยบาย Housing for Allมุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าของได้โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยกว่า 20,000 หน่วยโดยระยะแรกเตรียมดำเนินการ 70-80 โครงการรวมกว่า 10,000 หน่วยเพื่อเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในปีนี้ทั้งในรูปแบบอาคารเช่าอาคารเพื่อการขายและการปรับปรุงโครงการเดิมให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นโดยมีแผนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสร้างความยั่งยืนและลดภาระงบประมาณของภาครัฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าจุดเด่นสำคัญของบ้านเคหะเพื่อคนไทยคือการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์รองรับการใช้งานของคนทุกช่วงวัยทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเตรียมความพร้อมสำหรับจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงพัฒนาห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 นิตยาคุณสิมรายงาน
5: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตจำเลยคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์2รายจากพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงชัดเจนและชี้ชัดว่ากระทำผิดจริง
6: ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายอาเดมคาราดักหรือบิลาลโมฮัมเมดและนายมาไรลียูซุฟูจำเลยในคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์หลังพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องโดยคดีนี้พนักงานอัยการฟ้องจำเลยทั้งสองในฐานความผิดร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัสฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ศาลเห็นว่าแม้จำเลยทั้งสองจะให้การรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างแต่พฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรงอย่างยิ่งจึงไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อศาลได้ลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งมีโทษประหารชีวิตแล้วและให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมก.โรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครรวมเป็นเงินจำนวน 4,780,017 บาทดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกโรงกลั่น6บริษัทรับทราบข้อกล่าวหาคดีเอกสารขนส่งน้ำมันไม่ครบส่วนคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทน้ำมันจังหวัดอ่างทองกรรมการบริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาและจะยื่นคำชี้แจงภายในสิ้นเดือนนี้พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้มีทนายความของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนเข้ายื่นหนังสือขอรับทราบข้อกล่าวหาแทนผู้มีอำนาจตามหมายเรียกแต่พนักงานสอบสวนเห็นว่าการรับทราบข้อกล่าวหาทางอาญาเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่สามารถดำเนินการแทนกันได้จึงให้แจ้งผู้มีอำนาจเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ผู้ค้าน้ำมันอีก5รายยังสามารถเข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ภายในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการออกใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายจำนวน166ฉบับโดย DSI เห็นว่าการไม่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดอาจเป็นช่องทางนำเอกสารกลับมาใช้ซ้ำในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันจึงรับไว้เป็นคดีพิเศษส่วนกรณีบริษัท Trillion Pito Trading จำกัดในจังหวัดอ่างทองถูกกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงกรรมการบริษัทได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
7: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำหรับแรงงานไทยโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะ ระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานภาครัฐประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานและพัฒนาทักษะในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจนทั้งด้านสิทธิแรงงานสภาพการจ้างงานและความปลอดภัยในการทำงานโครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตลาดแรงงานโลกต้องการเมื่อแรงงานไทยกลับประเทศก็สามารถนำความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับมาใช้ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยได้อีกด้วยรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันต่อเวทีโลกและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประชาชนชาวอิหร่านซึ่งการข่มขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งแต่เป็นสัญญาณของความสิ้นหวังเมื่อต้องเผชิญกับเจตจำนงของชาวอิหร่านเพราะไม่คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงยืนหยัดต่อแรงกดดันหรือภัยคุกคามโดยอาศัยองค์ความรู้และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในประเทศตลอดจนความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักต่อไปจากกรณีที่อิหร่านโจมตีเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่อยู่ในภาวะชะงักงันสภาบริหารจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมิดานาวทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายสูญหาย31คนและบาดเจ็บมากกว่า680คนขณะเดียวกันเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ส่งผลกระทบกับประชาชนกว่า 346,000 คนและอาคารบ้านเรือนมากกว่า 12,000 หลังได้รับความเสียหายและเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวกว่า45เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นเหตุดินโคลนถล่มนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานอาทิสะพานถนนท่าเรือสนามบินระบบโครงข่ายไฟฟ้าตลอดจนภาคเกษตรกรรมปศุสัตว์และการประมงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้ว ก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวธนิษฐายิ้มดีและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลง
4: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดแนวจำกัดคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026และ2030มูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภริยภัทรรัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามระดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานใจนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในขันประจุเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSCกรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวริตปราเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่ย

0: เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งวันที่10ธันวาคม2568ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2569ประกาศณวันที่11มิถุนายน2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันโดยตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมว่างลง1ตำแหน่งเนื่องจากในการประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่พระพรหมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคากรรมการมหาเถรสมาคมขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการจัดงานมหกรรมทุนเล่าเรียนหลวงและเตรียมการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัย100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเจริญพระชนมายุครบ100พรรษาพร้อมกันนี้ได้มีมติแต่งตั้งพระพรหมเสนาบดีให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามหาเถรสมาคมตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เป็นต้นไปกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านหมอลำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ประเภทหมอลำซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่17เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลำนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนและสนับสนุนแนวทางการยกระดับศิลปะการแสดงหมอลำสู่ระดับนานาชาติซึ่งขณะนี้หมอลำอยู่ระหว่างการผลักดันให้ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเน้นสืบสานวัฒนธรรมสานความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสู่สากลเพื่อให้หมอลำเป็นศิลปะการแสดงที่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มทางนี้จะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลในวันที่26มิถุนายนณโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นด้านนางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าการประกวดครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกนำไปรวบรวมจะทำในเอกสารการนำเสนอขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกหลังจากนี้จะเริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆของการขึ้นทะเบียนทั้งการลงพื้นที่ไปยังชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสร้างการรับรู้ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดและระดับประเทศเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกคาดว่าจะใช้ระยะเวลาจัดทำเอกสารประมาณ1ปีมาชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมการจัดงาน International Healthcare Week สนับสนุนยุทธศาสตร์ Medical Hub ปรับปรุงกฎระเบียบการโฆษณาทางโซเชียลเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในระดับโลก
3: นายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับ Informa Market แถลงความพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของโลกหรือ Medical Hub เต็มรูปแบบโดยเตรียมจัดงาน International Healthcare Week 2026ระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่สากลโดยรวม4ภาคส่วนสำคัญไว้ในที่เดียวได้แก่ผลิตภัณฑ์ยาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพอย่างครบวงจรภายในงานจะมีการออกบูธจากผู้ประกอบการที่หลากหลายทั้งโรงพยาบาลคลินิกร้านนวดสปาและธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีโลกของไทย
4: สำหรับในงานนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะเพิ่มศักยภาพนะครับความสามารถในการแข่งขันนะในตลาดด้านสุขภาพนะของประเทศไทยเราและอันนี้ก็คงถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีความสมบูรณ์นะครับนะทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเทคโนโลยี
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
10: ให้โชคให้มันให้มัน
11: โชคใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
9: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะ
12: ตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
11: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
13: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
5: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
14: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
15: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์ สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
14: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
16: ขอให้พี่โชว์วันที่16ขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้ชมพี่ยืนนั่งจนสิ้นชีพไม่เกินคอยประมาณเสียงฝ้าห้องตึก

โอเคโอเคยี่นี่ก็ฝนตกอยู่ครับเป็นกระป๊อกกระแป๊กกันในหมู่

0: พอจะพอจะท่องบ่ได้ใส่เด้อสั่งบ่พอใส่นะใส่เหม็น
1: ชั่วเสน่ห์ให้ฟัง

0: ของมั่นเป็นของขวัญชูศิลป์เป็นคนร้องต้นตะวันเป็นคนร้องนำก้น
1: กราบสวัสดีพี่น้องป้องปายสมองสุบอนเอ้ยจะไหนว่าฝนก็ได้เนาะนะครับถ้าฝนท้องก็ฝนตกนะคุณอ่อนบอกว่าฝนตกถ้าฝนท้องก็ตกนะครับอยู่นี่บ้านปีปทุมมหาสารคามก็ตกคือกันเนาะนะครับตกบลังปองแปงคือกันนี่แหละพี่น้องแต่ว่าตอนบางแรงนั่นบางหาหกบงแรงอู้ยวันฝ่าหัวลงมาพี่น้องตกแห้งพร้อมตกเพราะอะล่มไหมมันล่มแล้วมันก็สาดไปอู้ยฝนนี่นะครับเอาก็ถือว่ามันมาตามนัดเนาะว่ามันไม่ได้ดอกนะครับฝนนะครับบอกว่าฝนมาตกหลายก็พอดีก็ตกแล้วล่ะนะครับเอาก็ฝากพี่น้องป้องไปสมองสมบัติน้ำนะครับที่กำลังให้เกียรติติดตามฟังด้วยการกฎหมายเพื่อประชาชนเอาใครเอาไว้ใส่อีกแล้วนี่เดี๋ยวเด้อหันโทรศัพท์เจ้าของอยู่ใส่บ่ได้ยินแต่เสียงครับเปล่าโอ้ยฮัลโหล
2: ฮัลโหลฮ
1: ั
2: ลโหล
1: ว่าจังได้แม่น้อยเอ้ย
2: ขอฟังเนจ่าขอมันขอฟังเพลงเนี่ย
1: โอ้ยจะอีหยังดอก
2: ขอฟังเพลงจ่าฟังเพลงลาวนะจ่าเมื่อเมื่อสิขอฟังเพลงมันหาเมื่อฟังเพลงลาวกันเมื่อ
1: ฟังในกะดีเบื่อละฟังรวด
2: มักเช้าแม่ห่างแล้วนะ
1: นักสาวเวรังเกาะสำหรับปากกาคอยอยู
2: ่นักสาวแม่ห้างเพียงเล่าจ้า
1: ครับ
2: จ้าลูกนาเทียนเอ้ยอันหัวนาแม่เทียนระวังสิละบะคอยผู้จินเขาบ้างคอยอยากนอนไม่ย่ายพะนะจังจังเล่าความคอยละบะเรามีม้วนความที่พะนะลูกนาเทียนลูกนะหัวนามาวันนี้มื้อนี้เด้อจะเฝ้านอนเฝ้าไม่ได้ความเนาะ
1: มันเป็นเวลานอนของผู้เฒ่าอย่างตัวเวลานี้แม้สองทุ่มก็กลัวนี่
2: เขาเรียกว่าละเขาจะว่าหน่อยหน่อยก็ยังมีอายุยังหน่อยอยู
1: ่เอ้ยมาไปรอกระซังแหละกินเขาแล้วอย่างนอนเหมือนทุกคนล่ะ
2: แล้วว่าอย่างเสียงว่าละว่าแล้วอย่างนอนแล้วมีเจ้าความนุ่มระวังสิละ
1: เออไม่สิไปก่อนพี่ละจัดความเจ้าของนอน
2: นั่งลูกเด้อนั่งเทียนแก้ว
1: เออสิไปใส่นะ
2: แม่ตัวอันนี้แม่ก็ฟังก็ไอ้เมื่อจะว่าฮอดนั่นหัวหน้าจบบ่ได้บ้านอีแม่ก็หมุนไปหาตะวันไส้ดอกบาน
1: จ้า
2: หาตัวอีแม่ยังบ่รู้หัวหน้าผู้เฒ่าบ่นอนน่ะผู้เฒ่าบ่นี่ไปฟังเพลงเนาะ
1: เออกะคืนนั่นล่ะก็ไปใส่คืนนี
2: ้คืนนั่นก็ไปใส่คืนนี้คืนนี้ก็ไปใส่คืนนั่นล่ะหัวหน้าเอ้ยบักมึงบักเนาะ
1: ขอคืนนี้แล้วก็หมุนไปฟังคืนขอคืนนั่นกลับขึ้นมาก็นอนรับซ้ําร
2: ับซ้ําแล้วบานจ้าหมอแม่จ้าหมอแม่บุญยั่งเด้อแม
1: ่
2: บ้านด้านใต้แม่บ้านด้านใต้เด้อ
1: ครับ
2: จ้าเพื่อนคือว่าเขาเนาะเพื่อนท้องลอยไปใช้นอนหมดนี่นะ
1: เอ้ยแล้ววันนี้อยู่หลายหมื่นแล้วไม่ใช่ท้องลอยแล้วไปใส่บุญ
2: วันเขาเสียบ้างขนาดเขาพ่อเพียงกับว่าเขาไปไหนเสียเน
1: ียนเออแล้วก็สิ่งยากแล้วล่ะ
2: เพื่อนเชียงเด้อลูกสักเด้อแม่เสียร้ายป้าเสริมป้าเดียนป้าล้านเด้อ
1: ครับ
2: ตาแม่พันเอสาวกาลสินคนสวยเด้อแม่หน่อยแม่สวยเด้อแม่น้อมแม่คุณแก้วสาวหน่อยทอดจิ๊บแปดสาวน้องหลังเบิกหายหายเด้อลูกสาวไว้กันหายกันป่วยอยู่กับเศร้ากับหายซะเด้ออยู่ดีแห้งนะลูกเด้ออ
1: ืมให้ช่วงให้เสียโอ้ยช่วงให้เศร้าโอ้ยเนาะ
2: หายหมดสุขหมดโรคหมดโรคหมดไปอันอีแม่ก็ใครอยู่ร้อยแม่อยู่ดีแม่อย่างมะนาวแม่ก็ได้กินยาคุณมะนาวโอ้ดีไว้เนาะ
1: จังว่าก็สุขภาพดีก็ดีแล้วล่ะ
2: นากับเขานี่ใส่สบู่มะนาวบักมากินยาพร้อมหลายมือโดนจักสิ้นเดี๋ยวมันจะบอกไม่น้อมมาสร้างเอาไอ้นั่นเด้อพะนะสร้างไอ้เล่าอยู
1: ่อือฮึ
2: เออสบู่เนี่ยมันแล้วก็หมดแล้วว่าเดี๋ยวสิสร้างหนองตัวละตัวสิ้นเดี๋ยวเกินหรอกจ้าแม่สีทองแม่มามาเด้อสองพันปีหน้าไม้ละลอหน้าคอมสวยสวยข้างสวกสวยอีกด้วยสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าโอ้ยจะมันเสียงดีเนาะถือฝนแล้วก็ได้ซ้ำอึ้งก็โลดออกสวดอยู่ เอ้ยมื้อนี
2: ้
1: เอ๊ะเอาม่วนไป
2: แม่ก็หาฟังกันผู้นั้นผู้นี้เว้าตัว
1: อืม
2: แค่นึงว่าลาวันนี้จ
1: ้
2: า
1: ครับครับเดี๋ยวจะเปิดเพียงให้นะเพียงเปิดรายการคืนรับฟ้าจากเบาสนเนาะนะครับอืมเบาสนคือทหารสนนะครับทีมงานของเบาชูศิลป์นี่แหละทีมงานอีสานอันล่อหลักอัลบั้มเหลียวหลังมองชุดที่หนึ่งจะพาไปใส่เด้อจะเปิดให้ฟังอยู่ฮะพ่ออยู่นี่ฮัลโหลสิ
2: เจ
1: ้
2: วนะ
1: ครับ
2: ตกแห้งมาดังคน
1: โอ้ยจะบ่อึ้งออกแตกแซ่วแซ่วยี่นี่
2: นี่ก็ตกแห้งทาง
1: นี่มันมาตามนัดตัวฝนนั่น
2: ไฟฟ้ารับพร้อมอีต่างหาก
1: เศร้าไปล่ะฝนนั่นนี
2: ่ตกแห้งเกือบอยู่ดีอยู่นี่ก็ได
1: ้เศร้าไปเงินตกลิ้นอยู
2: ่เศร้าจังน้อยนั่นล่ะจ้าเบาล่ะ
1: เออนอนดีวันนี้โอ้ยอากาศเย็นปาน
2: นี้ฟ้ารับไปแล้วหนูยังจะพะโลกเปลือกก็ได้พร้อมก็ตัดก็ตัดก็ตัดก็ได้ได้ปานไม่ปานก็บ่มา
1: โทษทำไมแจ้งแจ้งแม่เพื่อรถแม่เพื่อกัน
2: เอาเอาเพลงอันน้ำมันขาดแกนเอาเพลงนี้เด้
1: อครับ
2: น้ำมันขาดแกน
1: ก็ต้องดับไฟถึงตอนดับไฟมีอะไรกับต่างๆนานานั่นแหละอืม
2: จ้าจ้าจ้าเด้อจ้าเพ่งเด้อจ้าเด้อบอกไปหาแม่หน่อยก
1: ็
2: ไม
1: ่
2: เ
1: ตีย
2: งเด้อจ้าเด้อ
1: คร
2: ับ ก็ผมมือแสนนั่นเด้อบอกไปหาแม่หน่อยแม่เตียงแม่เสือพระจ้าเด้อ
1: จ้าก
2: ระต่ายตะลักิ้นนั่นแหละแม่ปันเอ็ดนั่นเด้อจ้าน้ำหนักเด้อนั่นเด้อแม่เสือนั่นแหละจ้า
1: จ้า
2: สุดเสียงสุดสายเด้อจ้าเด้อ
1: โ
2: อ
1: ้ซี
2: จ้าจ้าเหมือนคืออยู่ดีก็ได
1: ้
2: จ้าแค่ไหนมาจ้าเนาะจ้าวันดีจ้า
1: ขันฝนตกฟ้าห้องแล้วก็กระแสไฟมันสิสัญญาณมันสิตัดนะครับบางทีหางงาใหม่ไปถือหรือว่างูเหี่ยวไปถือเพื่อติดตั้งอัตโนมัติไว้มันสิดับเพราะนั้นต้องแจ้งต้องมีผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีเบอร์ของการไฟฟ้าในเขตเนาะเพื่อแจ้งเพื่อแจ้งว่าคิดนั้นคิดนี้ดับแล้วเพื่อกระสีใบเบื้องว่าเพื่อนหูเราว่ามองใดมันดับคนจะหูเลยแต่ว่าคนจะออกบ่ออกอีกทีนึงนะครับอืมครับเอาลองสดๆมาเลย26กันบ่ยังเปลี่ยนแปลงเฮ้ยเครื่องเสียงบ่ต้องห่วงซื้อมาแล้วราคาหลายหมื่นอืมลากไปหันไปหนีได้ฮัลโหลสิไปใส่ละแม่เทียง
2: ฮัลโหลจ้า
1: ฮัลโหลจ้าเอาหล่าโจ๊กโอ้กระดังตกตี
2: ตกแพงเงินมาเบาแล้วมันมีสาวกับจังหวัดในเทียนโทเข่าได้เงินมา
1: เออหันละฟังรถบ่มีฝนดอกกระถิ่นลิ้นลิ้นปักปักแปลกแห้งกระแห้งไปซุ่มช้ำอืม
2: ก็แล้วอันนี้แห้งเลยละเบาห้ามองให้หน้าคนได้เดือน
1: นี่ใส่เหรอยวนหอยเพลิงแม่นบ่แม่นแล้วหอยเพลิงมันอยู่จะไก่ผู้พันเนาะ
2: ไก่ผู้พันไก่ผู้ยี่ห้อไก่ผู้อันยังบ่ละละเบา
1: เออนั่นล่ะอื่นเศร้าก็จะพากันไปไต่เอื้องเนาะคุณสักกันนี่ล่ะฟังรายการแล้วสามทุ่มก็ไปไต่เอื้อง
2: อันป้าก็ห้องก็ทางไปไต่ได้มาเอื้องห้องได้มาทั้งบาดเตียงนั่นไปเตียงเปิดกินแล้วเอื้องยิ้มแบบว่า
1: เอื้องนี่แล้วแพงก็เห็ดเด้อเอื้องนี่เด้อแพงก็บอกทุเรียนเด
2: ้อ
1: สี่ร้อยบ่เอ้ยทุเรียนเนี่ยโลละร้อยห้าสิบหนึ่งย่างหลายนิ่น
2: แล้วยังไปซื้อวัตถุดิบคองร้อยได้มาสองร้อยบาทขึ้นไป
1: เออแต่ว่าแม่งกอกเลยกิโลละ600เพราะว่าขีดละ60บาท
2: โอ้ยขาดแรงขาดมาเอ้ย
1: เออแม่งกอก
2: อันนี้กอกละกันแต่กิโลละ200-300ได้เปล่าน
1: ั่นล่ะก็ได้กับบัสสูอันนั่นดอกบัสสูอึ้งหรอกสี่ร้อยแพงด้วย
2: จ้าอื่นที่ร้อยแล้วยังไปเจอวัดนี่แหละจ้าเครื่องร้อย200บาทจ้า
1: อันหวกดิกิโลเท่าไหร่ทั้งหุ่นขายจังใด
2: อันใดเปล่า
1: หวกแหมลูกออดนั่นน่ะจักบ่ละหวก
2: หวกจ้ะบ่
1: แม่น
2: กิโลเด้อนี่เลยมาหวกอันอย่างเท่าลูกออดบ่ล
1: ู
2: กออด
1: เอ้ยจะบ่18 10ปีบ่จักว่าหวกกันจังใดดอกก็สิว่าจังใดดอกแม่เอ้ยแม่เขาขายโลดเขาขายโลดเท่าไหร
2: ่อันยังนี่บ่กิโลละอัน200นึงได้มาอันน
1: ี้เออกิโล200ติ
0: โอ้บ่ได้หลายเด้เนาะอันนี้ใส่ขี้หรือยังใส่ขี้หรือยังนี
2: ่ท่านว่าแดงจังกิโลละ300ว้าว
0: ไม่อันฮวกนี่กิโลละ200นี่ใส่ขี้หรือยัง
2: ใส่ละจ้าใส่ยันร้อยเพราะแม่จะกระดาษอันเจ้าก็ต้องอันขายยุตลาดเพลินเนี่ยละจ้า
0: โอ้ยขันใส่ขี้นี่กิโลละ300ถ้าไม่ใส่ขี้นี่กิโลละ200
2: มาเที่ยงมากาซื้อกินดอกบ้าก็เอาไปยิ้มตูใส่ทั้งไตละเขาใหญ่ใส่ทั้งเชิงนั่นเลย
0: มาออกินเหรอซื้อมาออกินเหลวกิโลหนึ่ง200บาทกินลงไป
2: มาเที่ยงมากาซื้อดอกบ้ามาเที่ยงติดไปซื้อเรื่องหัวดอกมะก้อยกิน
0: เออคนละเครื่องเนาะแต่ไทยพัดเนาะโอ้ยอ่อนซ้อน
2: จ้าจ้าเอาละเที่ยงขอของเชิงได้หรือเปล่า
0: เพลงอะไรสิอันไหนก
2: ่อฮักเจ้าเฒ่าเมียเด้อจ้า
0: ฮักเจ้าเฒ่าเมีย
2: จ้า
0: คือว่าฮักหลายกว่าเมียโลดก็เทื่อนให้หลายก็ได
2: ้เฮ็ดเสียงของหมอดได้เด้อเฮา
0: โอ้จะมันเสียงดังเดี๋ยวลดเสียงอีกจักหน่อยเกินเสียงดังก็บ้านก็เมืองเขาเด้นี่ก็ได
2: ้จ้าเสียงของเสียงดังแต่เฮา
0: ก็จังว่าอยู่นี่ล่ะเออเอาล่ะมันก็น่ะเสียงดังบ่บัดนี้เสียงพอดีไป
2: นะเสียงของหมอจะจ้า
0: ดังคอยพูดเพิ่มเสียงอีกจักหน่อยกันเอาหมอไปทางใด
2: ว่าแต่ตลาดฐานเพื่อนรักกันเด้อบ่าว
0: เอาไปหน่อยสิฐานเพื่อนเลิฟ
2: จ้า
0: จ้า
2: แล้วลูกก็จะตะวันนั่นแม่สีทองแม่ท่านเด็ดเด้อบ่าวเด้ออันน่ะราวคนท้องปันกันยายน้องนำเลือกแม่ต้องรอจ้า
0: โอ้จ้าโอ้ซี่โอ้ซี
2: ่สักร้อยจนยานี่ได้วาว
0: ครับ
2: วันที่แม่มามาไอ้อาสากระสินดินดันดำแม่ไม่เสริมไม่จานไม่ร้านไม่เจสอนนะวาเด้อตายนาไม้ใจแล้วรอ
0: ขอบคุณครับ
2: วันที
0: ่จ้าโอ้ยจะมันเสียงอันดังฟังชัดเสียงเบาๆอยู่เนาะพี่น้องทั้งอำเภอห้วยผึ่งเนาะฝนตกอยู่ดินี่แต่ว่าทั้งอื่นก็ตกแต่ว่า5โมงแรงนี่มาเลยเด้พี่น้องบู้ยไปมันมืดฟ้ามั่วดินมาเมื่อละไปผู้สิโทษครับบ่หมดจังนี้ก็สิเปิดเพลงเปิดรายการจักเด้อช่วงเสนอหน้าให้ฟังเพิ่นว่าโดยทีมงานวื่นวั่นบันเทิงศิลป์กับงานเพลงขึ้นรับฝากของ DJ บ้าสนครับจะหลังว่าทำไมเออคือแล้วเอาก็หยุดแล้วสัญญาณสะดุด

0: บาวสนทหารสนใครลอยเอียดเท่านี้ละเนาะนะครับดีไปแล้วล่ะนะครับบรรยากาศเขาก็ดีพี่ยังสี่นะครับฝนตกๆลิ้นนี่นอนดีพวกนี้อากาศเย็นๆสบายสบายนะครับวันที่ตามที่บอกนั่นนะครับพี่น้องวันที่11 12 13 14 15 16เนี่ยฝนเนี่ยจะตกภาคอีสานทั่วๆไปเลยนะครับเนาะนะครับโอ้ยอ่อนซ้อนหลายเพียงก็ได้เนาะนะครับก็เลยบอกว่าอันมันก็ดียินแล้วล่ะฝนพนาพวกเราคนบ้านเขาแล้วของก็แล้วว่าซั่นนะครับเป็นอย่างคือว่าจังซั่นว่าซั่นเพิ่นว่าคันบ้านเขานี่บ่อยากให้ตกปานใดให้มันจัก 2-3 มื้อแน่นะครับเนาะนะครับนะให้มันจัก 2-3 มื้อแน่นะครับก็อย่างจังว่าจังซั่นคันมันตกเลยนี่ฝนตกมานี่บ้านเขาบ่ได้โอ้ยหญ้ามันก็เกิดนะครับมันหญ้ามันก็เกิดอีกแล้วซั่นว่านะครับจังกับปิ่นเนาะพี่น้องนะครับเหล่าเตเพิ่นได้สิเบิ่งจังว่าเอาเด้อนะครับเดี๋ยวอีกจักสายหนึ่งสักคืนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอฟังเพลงเนี่ยค่ะ
0: เป็นอย่างละเพียงไข่ก็ได้โอ้เป็นอย่างละ
1: เอาพี่ขอเพียงเงินเสนอหน้าเลยค่ะไอ
0: ้พี่เสนอหน้า
1: ค่ะเอาตัวเสนอหน้าค่ะส่งมอบจักบาทเนี่ยค่ะ
0: อันจักบาทเนี่ย
1: ค่ะมอบให้แม่เสื้อมในเด้อนายแม่น้อยแม่เทียงแล้วก็แม่มามาแม่ปั้นเอ็ดแม่จอนแม่ตาลแน่ปั้นเก้ากี้โยดเสาเสือไล่เสากระลาซินน้ำแน่เจ้าน้องลำเลิกน้ำเน่กะเอาทุกเส้นทุกสายทุกไม้เลยกะสายไรเขาแล้วกะให้เพื่อนสายไรเพราะท่านเก่าก็ให้เพื่อนได้เด้อ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วกะรอหน้าไม่ให้คุณนายเพื่อนน้ำเน่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณที่ไลน์กันแล้วกันเนาะนะครับจากท้าวสีทองจากพี่น้องทั้งเขตพุทธทองจังหวัดติดต่อกับโพชัยเนาะพี่น้องนะครับคือสิราชยังหากันแล้วเนาะทั้งมาถาฮักโพชัยพี่น้องทั้งบ้านโพสีสีโพสว่างโพสวีสว่างอย่างนี้ล่ะเนาะนะครับสวัสดีคุณพี่ถนอมเล็กสีพี่น้องนะครับดีเจจากคืน88 101เขตพนมไพ่วันนี้เขามาเบิ่งหลายเนาะเพราะว่าฝนเศร้าตกแล้วท่านแต่ว่าเอื้องนี่เห็นอยู่เดินเฮียนอยู่เห็นออกมาแต่มันออกมาแต่ใส่นะครับ2-3ตัวนะครับแสดงว่าอันอื่นเศร้าตลาดต้องหลายแท้นะพี่น้องเนาะนะครับเอาพี่เงินถอนคำสาบานแบบดีที่สุดหาบ่พอเด้อก็เป็นอยู่อัลบั้มใดบ่มีนะครับได้เครื่องนี่ครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็นโน้ตบุ๊กหรอกก็หาบ่ได้นะฮะเดี๋ยวมาฟังเพลงของแม่น้อยเกินมักสาวไม่ห่างเนาะนะครับมอให้สุขุสุคนกันแล้วกันเนาะระวังรอบพี่น้องพวกเราคนของก็ตื่นของก็นอนว่ากินข้าวแล้วหงายเลยเขามีแต่หงายป้าเขาจะของหงายหลังตึมนอนเลยสั่นนะครับเอามาฟังเพลงนี้ครับ

0: ับสาวแม่ห้างนี่นะครับมักสาวไปเที่ยวกับสาวแม่ห้างกันสาวแม่ห้างเนาะมันมีแม่ห้างกับแม่ใหม่แม่ห้างนี่คือป๋าผัวผัวป๋าแต่ขันแม่ใหม่นี่คือผัวตายนะครับเพราะฉะนั้นจะได้กระตามกับเป็นแม่ห้างคือเขานั่นแหละนะครับถ้าแบบเพราะฉะนั้นกันสมมติว่าอันเฉพาะแม่ห้างอันนี้ขันมีลูกติดมาอีกเนาะนะครับแต่เจ้าจะของกับพอแห้งแล้วยังสิเอาแม่ห้างเอาลูกเอาเต่าเขามากอยากน้ำจะของอีกนะครับแต่เรามีผัวผู้เดียวแล้วก็ป่าไปแล้วก็ตายไปแล้วก็ยากไปแห้งแล้วยังจะเอาแล้วมายากกับที่มีเจ้าของเถอะเนาะนะครับสวัสดีคุณรัตนาพลเวียงหรือว่าคุณนายจุ๋มหรือกับท่านสารวัตรนัทพลพลเวียงเนาะขอมาเป็นแพ็คคู่เลยเด้ฝนตกบ่ทางสวัสดิ์บุรีโอตกครับมาตกเนาะนะครับอยู่หน้านี่คือสิผู้ใดบ้านเข้าไปนี่คือสิได้ที่พอดีเนาะอยากบ่ขึ้นมื้อเช้าก็บ่ต้องไปใต้ดอกอึ้งแน่นเนาะย่างไปตลาดโลดเนาะอยู่น้ําฟุตบาทเต็มเลยใส่กะละมังไว้อยู่4เอา4เอา4เอาแล้ว4เอานะครับเรียกโอ้จักโลจักโลสินค้าการเกษตรเป็นสินค้าที่กระควบคุมอยู่ตามภาวะเนาะรัฐบาลควบคุมแต่สินค้าการเกษตรอีกแบบนึงที่ไม่สามารถควบคุมได้เป็นสินค้าตามฤดูกาลเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นนะครับบ่ได้ควบคุมราคาแล้วแต่สิขายบอกว่าเหมือนขอโทษเช่นไข่มดแดงนะฮะไข่มดแดงนี่กิโลละ400บาทเด้กิโลนึงเนี่ยกิโลละ400แล้วก็ไอ้ในอีบ่นี่แม่งแม่งดาขายเป็นตัวละ20บาทตัวหนึ่งพอถึงขีดหนึ่งจะได้ประมาณจาก6 7ตัวจังได้ขีดหนึ่ง740ขีดหนึ่ง140นะครับ6 7ตัวจังได้ขีดหนึ่งขันตัวละ20บาทขันเอา6ขันเอา6ตัวก็120อันนี้คือขีดหนึ่งขัน10ขีดราคา 1,200 บาททันทีเลยนะซื้อไปกิโลนะครับส่วนแม่งกอกวันนี้แมงกอกที่เป็นที่เอาจากต้นไม้เห็นมั้ยน่ะนะครับเอามาขั่วอันนี้กิโลละ600บาทขีดละ60บาทนะครับขีดละ60บาทมูที่ขั่วแล้วทอดแล้วขีดละ60บาทเท่ากับว่ากิโลนึง10ขีดก็คือ600แพงบ่ครับพี่น้องแพงเด้เนาะฮวกว่าดีฮวกกิโลละ200บาทแบบไม่ใส่ขี้หรือว่าไม่เอาขี้ออกขันแบบใส่ขี้ก็250นี่เพราะกินอยู่ได้หลายเนาะเพราะฉะนั้นสินค้าในมื้อนี้เป็นสินค้าที่ไม่ควบคุมเหมาะกระทรวงพาณิชย์บ่ได้ควบคุมเด้เป็นสินค้าที่เจ้าจะขายจะได้กันละขายไปขายแพงก็บ่ได้ซื้อเนาะนะครับทุเรียนคือกันทุเรียนนี่ราคาโลนึงจะนี่140ถึง150ต่อกิโลนะครับขายทั้งเปลือกทั้งหน่วยอันนี้ก็บ่ได้ควบคุมอีกแหละบางคนก็ขนุ้ยดิบก็ขาย100เดียวกิโลนึงขนุ้ยสุกขึ้นมาก็140เป็นหยังคือขายแพงหน่วยสุกกับหน่วยดิบแพงคือขายแข็งทุเรียนเพราะหน่วยดิบนี่มันละหน่วยดิบๆมันยังน้ำหนักมันยังดีอยู่น้ำหนักมันหลายถ้าหน่วยสุกปุ๊บน้ำหนักมันจะเบาเพราะเบาแล้วก็สิมาขาย100นึงบ่ได้ขาดทุนพอหลับมานี่ก็ละกิโลละ80บาทแล้วนะครับ80 50ถึง80รับมาจากระยองมื้อนี้ขาคนทรงอีโอ้ยเขาเจ้าก็ได้ขายแพงแต่ว่าเป็นผลไม้ที่แพงที่สุดคือทุเรียนเอ้ยห่างบ่ห่างก็เอาเถอะบ่ซั่นห่างก็สิไปสอบก็คือเอาดอกเนาะนะครับเพียงหยังได้น้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟนะเดี๋ยวจะให้ได้ครับเด้อฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: ครับผม
1: ส่งหรือยังเนาะของน่ะเนาะ
0: ของนี่ส่งไปแล้วราคา 1,000 บาทครับคุณแม่เสริมได้พรุ่งนี้ขณะนี้กำลังถึงขอนแก่นมืออื่นมันสิฮอดโพชัยอยู่
1: อันพ่อน่ะ
0: ครับ
1: แมงกอกแม่นเป็นตัวจังได๋แมงกอก
0: โอ้ยตายพี่น้องแมงกอกเป็นตัวจังได๋สิบอกว่าจังได๋แมงกอกนี่มันก็สิเป็นอันตัวยาวๆเออตัวยาวๆหนวดยาวๆเป็นหนวดมันยาวๆแล้วก็ปากมันนี่ปากเป็นงามกัดดันกัดนี่ขามันนี่ก็สิมีอยู่8ขาคัน8ขาอื่นแมงคันแมลงนี่มี6ขาเด้อจำเอาผู้ใหญ่แมงกอกถึงบ่เคยกินติแมงกอกนี่มันสิคันมันไข่นี่มันสิมันแซ่บนะครับ
1: ตัวยาวๆ
0: บ่ได้ตัวยาวๆตัวเพี้ยตัวซ้ํานี่ก้อยเพี้ยซ้ํานิ้วซี่อยู่ยาวยาวซ้ํานี่ล่ะแต่ว่าปีกมันแข็งกินบ่ได้หรอกมันต้องเอาปีกออกครับเอาปีกเอาหนวดออกเอาขาออกส่วนมากก็จะมาตําใส่บักม่วงแน่หรือว่ามากินแบบคั่วแล้วครับไปคั่วแล้วก็เอามากินเลยเอามากินมันสิกรุบกรับกรุบกรับดีแล้วมันสิมันหม่องอึกว่านี่แล้วคันตัวใดมีไข่นี่มันขนาด
1: เคยกินเนาะ
0: บ่เคยกินดิเฮ็ดจังได๋ยายว่าซั่น
1: ไปอยู่น้ําขวดใหม่บ
0: ่เดี๋ยวนี้มันอยู่น้ําตลาดแม่บ่ได้อยู่บ่ได้อยู่น้ําตลาดเดี๋ยวบ่ได้เต็มอยู่ก็เจ้าขายกันนั่นแต่ผู้หาเป็นก็หาเป็น
1: ที่สร้างนี่บ่มี
0: เด้มันสิเปียกขึ้นแมงกอกว่าสิมันก็อยู่น้ําต้นกอกล่ะใช่มั้ยมันก็จอต้นบักกอกกินแต่มันสิเป็นดวงเนาะมันสิเป็นดวงบักกอกมันสิจอต้นบักกอกเฮานี่บักกอกแต่ละบางห้วงเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นตัวเต็มไว้มันจะมีปีกนะครับนี่ปีกตัวใหญ่ๆตัวสีน้ําตาลดอกบางหม่องก็สีน้ําเขียวๆโอ้สีออกสีดําๆนะอ๋อ
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ิน
1: เป
0: ็
1: นอยู่ว่าเย็นแม
0: ่กินเป็นเขาจะกินแบบต้องเฮ็ดให้สุกก่อนสมมุติเขาจะบางตัวใหญ่ๆก็ไปกี่ไฟคันตัวผัวมันสิตัวยาวๆคันตัวเมียมันสิตัวปุ่มๆมันสิมัน
1: อย
0: ู
1: ่นักควันใส่บ่แม่นบ่แม
0: ่มันก็อยู่ในต้นกอกแล้วแต่ว่ามันก็เปลี่ยนสถานะมันมาหาอยู่น้ําขอนใหม่อยู่ในก็ได้ที่มันสิอยู่ว่ามันจะจอดต้นใหม่กิน
1: อย่างว่ามันแม่นแม่งอันเดียวกันบ่อันกับอยู่น้ําขอนใหม
0: ่แม่งอันเดียวกันบ่ติอายุอยู่น้ําขอนใหม่ก็อันเดียวกันนั่นล่ะอยู่น้ําขอนใหม่ก็มีหลายอย่างได้เฮ็ดพุ่นก็อยู่ในขอนใหม่ดิแล้วก่อนใหม่ก็มีเห็ดก็มีเห็ดก่อนครับเห็ดก่อนหมกม่วง
1: เป็นแมงอันอย่างแมงมาลีก็เจ้าเอิ้นบ่แม่น
0: จังซี่บางว่าก็เอิ้นแมงมาลีแต่ว่าภาษาตัวไปก็เอิ้นแมงกอกนะครับเดี๋ยวกินฮอดสักคนจักให้นะครับ
1: แม่ได้บ่ฮู้กันว่าแมงกอกแม่เคยได้ยินคนว่าแมงมาลีหยัง
0: ซ
1: ะ
0: ม
1: ันแม่นอันเดียวกันบ่ซั่นได้ยัง
0: อันคนละอังได้กับแมงข้ามคนละเหยกจากแมงข้ามบ่ล่ะ
1: แมงข้าม
0: รู้จักจักแนวบ่นี่
1: แมงง่วงบ
0: ่ฮะ
1: แมงข้ามแมงง่วงบ่
0: แมงข้ามแมงข้ามมันก็สิมีอันมีอันเขามันอยู่น้ําต้นแก่คนละอย่างกับแมงง่วงแมงข้ามนี่มันสิอยู่น้ําต้นแก่มันสิอยู่มีกินใบแก่แล้วมันสิเป็นแบบไอ้มันสิมีคือยังสร้างแล้วเบิ่งใครคือสร้างเลยตัวสีดําๆ
1: เอิ้นแมงห่วงเนาะอยู่ซ
0: ี่เนาะเอิ้นแมงห่วงก็เอิ้นเอิ้นแมงข้ามก็เอิ้นอันนี้ก็มันคือกันแต่ว่าขั่วมันสุกเด้อครับบ่สุกจะไปกินมันมีพยาธินะครับ
1: มันแข็ง
0: แล้วมันหนีบเอาเด้อมันก่อมือดีคือหยังนี่ดิ
1: โอ้ม
0: ี
1: เ
0: บิ
1: ดก
0: ัน
1: เนาะ
0: ต่างกันเนาะมีเบิดบัดอยู่สินสิมักหากินจังซี่ล่ะครับไปตลาดมันสิมีตลาดแบบสินค้าเพื่อการเกษตรน้ำถนนริมทางน่ะถ้าบ้านมาขายเห็ดขายบักพีพวนขายอย่างนี้มันสิมีแมงมื้อนี้ขายนะครับมันสิขั่วมันยังดีสิไปหาซื้อกินก็จะสิขายกระทงละ20บาทได้ 2-3 ตัวดอก
1: ลงมาละสิของ
0: ส่งไปแล้วแต่ว่าแม่งกอกกับแม่งง่วงแม่งข้ามมันเด้อบ่ได้ส่งให้เด้อ
1: คือว่าส่งใหม่เนี่ย
0: คือสิเคยกินบ่กันกุดจีกุดจีมี2กุดจีเด้กุดจีปากเวอกับกุดจีกุดจีไหว
1: กุดจีปากเวอกับ
0: กุดจีไหวนี่คันง่วงค่อยขี่ไปหม่องใดยามมื้อเช้าก็ไปแนวปากไว้ว่าไม้ไว้รอดตื่นยามมื้อเช้าไปจะเด้อคันสวยมากมันสิบินหนีหมดนะครับมันจะมันก็คําว่าบินมันก็ลงดินไปไปขัว
1: เจ้าไปไก่เ เอาตัวในลายที่อย่าง
0: บ่ได้ดอกบ่ได้บรรยากาศไปขัวเอาตัวนี้น้อยแม่งกิกิกิอัน
1: กินโอ้ก็จะไปใต้หลายๆขึ้นอย่างนี้อยู่ติ
0: ไปใต้เอาติ
1: โตอันแบบบ่แม่นอันโตกลางๆจังหน่อยซ้ํานิ้วก้อย
0: โอ้อันนั้นใต้เอาแม่นอยู่นั่นอันนั้นโตอันกุดจีมันมีกุดจีถ้ำก็มีได้บาดนี่ตัวบักไงคือยังว้ายสิออกมามุปากเว้อๆก็รถไถนั่นแต่ว่ากุดจีไหวนี่แซ่บกุดจีว่าตัวน้อยๆสําเม็ดบักเกียบนี่ต้องไปขัวเอาครับตัวเลไล่ออกเลไล่จักน้อยท้องมันน่ะ
1: ให้เห็นบ่
0: ครับ
1: คันแม่นมันได้ตรงมาสิบ่เอาใช้ครับใครจะปวด
0: โอ้ยบ่ทันล่ะแม่เอ้ยสั่งใหม่เด้อว่าล่ะตัว
1: มาละตัว
0: เป็นจังล่ะคุณบ่พ่อเป็นน่ะคุณเธอ
1: เจ้าว่าเจ้าทุกวันสั่งกันแท้ดำไม่ค่อยน้ำแนว
0: สั่งไปแล้วแม่เสริมพันหนึ่งอัน
1: ร้านเอารอบรุ่นจะได้ว่า
0: เออร้านนั้นเด้อร้านอันแม่โจ้เด้อการเกษตรวันน้องอีโร่เด้อเพิ่นซื้อสบู่มะขามไปเอารถไปดักเอาเดี๋ยวกับผู้ใดอีกแม่ว่าแล้วกับพี่น้องบัดเชียงใหม่เด้อคุณอันปรียานะครับสุปรี

0: bậc
1: mà
0: thềm.
1: muốn thì để ai muốn thì phải ôm rôm cho con cho
0: Ốp
1: xong mà chạm người
0: ốp rôm nhăn là
1: ốp rôm nhăn một
0: อายุ 70 80 ปีอายุ 70 80 ปีก็ไปได้อบรมอยู่ที่สิบ่เป็นลมใส่กันซะติ
1: ยัดเจ้าว่าแม่แข็งแรงเด้อเอื้อนดีที่ยังไปหัดเป็นเอื้อนแ
0: ม่ไปรอด
1: แข็งแรงตัวกินยากระช่ายดำเด้อผู้ใดอยากนอนหลับ
0: แปะกล้วยเมื่อนั้นกินลงไปวันละ1เม็ดก่อนนอนแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงตื่นขึ้นมาก็สดใสสดใส
1: ผู้ใดอยากผู้งามผู้อ้วนผู้นั้นกินกระช่ายดําเด้อจะแม่นดีครับกินข้าวแซ่บนอนหลับดีครับ
0: ตัวแดงจึ้ง
1: ค
0: ืน
1: อ
0: ย
1: ู่ดิก็นอนตึมกันเด
0: ้โอ้ยอย่าถอดจะเฝ้าหงายพระเข่าตะฟังมันจบตะเกิน 3:00 น. ครึ่งบ่ได้หยังเด้นี่อือสิเหมือดเพิ่งเวลาแล้วนี่
1: เอาขอเพียงแม่กะนา
0: เพียงหยังครับ
1: เพียงหรอกเพียงหยังน้อแม่น้อยว่าน้องให้เราบอกอยู่บางเป็นเพิ่มดาราว่าน่ะ
0: คือพ่อเออคือพ่อยังไปพุ่นล่ะเออเราสิด่าไปยังแม่น้อยบ้านนั่นนั่น
1: มันน้องให
0: ้
1: แม่น้องให้ว่าฟังเจ้าอยู่เมื่อคืนพ่อว่าควรเจ้าหัวอีหยังว่าซั่นน่ะ
0: เ
1: ออที่เข้าไปเป็นหมู่กันยังมาหาหัวกัน
0: มื้ออื่นบ่มื้ออื่นส่วนแม่น้อยบ้านน้องให้ไปหาแม่งกอกเด้อเอามากีเด้อแซ่บแซ่บ
1: แล้วจักบ่บ่มีดอกทั้งสี่หัวน่ะ
0: มีโพดทั้งหลายโพดแม่งกอกเต็มอย
1: ู่บ่มีบ่มีแม่งกอก
0: ถ้าก็ไปหาแต่ตะกะแตงยังอยู่ซะกันไป
1: บ่มีมีแต่เลี้ยง
0: อ
1: าขอมอบให้แม่น้อยได้เด้อ
0: ครับครับครับครับ
1: เข้าแล้วบ
0: ่เข้ามาหมดละลาน
1: แม่แ
0: ม่เทียงก็เข้ามาแล้ว
1: เรียนแม่น้อยแม่อาจารย์บรรดานําได้เด้อ
0: นั่นล่ะมื้อนี้อยู่ไสบุ
1: มันเบิดได้เนาะ
0: เบิดแล้วจะเปิดเพียง
1: เช้าก็ได้กินน้ําแน่แม่2,000ปีน้ําแน่
0: ครับกินหอดทุกคน
1: น้องน้ําแน่เด้อ
0: จ้า
1: แม่มาม่าน้ําแน่
0: หมูสับ
1: ขี้หยดเม็ดทีดีเนาะข้าวขี้หยดเนาะ
0: เออไปแล้วไปทางเขาแล้ว
1: เสียท่าไอ้น้ําแน่เด้อเอาทุกกินทุกสายหลดค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ไม่รอด้วยค่ะเด้อ
0: ขอบคุณครับอ้าวนอนหลับฝันดีอรุณสวัสดิ์โอ้ลาตีสวัสดิ์ขึ้นฮอดสุคนเด้อผู้ใดก็ได้ผู้ใดทั่วบ่ทั่วก็สามผู้ใดจอดฟังในระบบ Facebook นะฮะมอบให้พี่น้องทางจังหวัดบุรีเป็นพิเศษแน่ท่านสารวัตรมุ่ยและกับคุณนายจุ๋มนะ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตร3น้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: ช่วงนี้มีสินค้าดีมีประโยชน์มีหลายอย่างเนาะบ่จะเป็นแป้งพัฒนาปัญจสีนะครับนี่นะครับใครผู้ใดอยากหน้าขาวท่านที่นะครับนี่เอาท่าให้เบิ่งตื่นขึ้นมาจังมื้อเช้าจ้าคีมกันแดดแล้วก็มาทาแป้งปัญจสีนะครับบ่ต้องทาหลายนะครับทาหลายมันสิมนต์ออกโลกเด้อมันสิเนียนนะครับเป็นสมุนไพรราคาก็บ่แพงนะกระปุกนึงนี่ขวดนึงนี่นะครับกระป๋องนึงนี่60กรัมราคาเพียง120บาทนะครับนอกจากนั้นก็มีสบู่เฮาก็มีช่วงนี้สบู่มะละกอนี่เยอะเลยนะครับแล้วก็สบู่ขมิ้นนะครับนี่คือขมิ้นนะครับขมิ้นนี่ก้อนกลมๆเนาะปลายสีชมพูขมิ้นนะครับนอกจากนั้นก็มีสบู่ขิงนะครับสบู่ขิงก็ราคา25บาทเอ้ย30บาทสบู่ขมิ้นก็30เนาะนะครับแล้วก็มีน้ำร่มเข่า25บาทนะครับนะครับนอนก่อนเชิญนิมนต์นอนนะครับช่วงนี้บักขามนะจักหน่อยเด้อวันนี้สร้างบักขามในช่วงนี้นะครับเพราะว่าบักขามนี่มื้อนี้มาลังนึงผู้นั้นผู้นี้เอาเบิดซ้ำนะครับมะขามก็ได้นี่เหลืออยู่น้มเขาอยู่นะครับบอกตรงๆเนาะส่วนน้ำมันเขียวกำลังเดินทางมาเนาะนะครับกำลังเดินทางมาสีหอดละส่วนสบู่อีกรถต่อป้ากับบ่เกิน 2-3 มือนะครับตอนนี้กำลังอบให้มันแห้งอยู่เนื่องจากหน้าฝนนั่นไปตากแดดบ่ได้เด้อต้องอบหม่องที่นะครับที่อันเค้าเรียกว่าหยังล่ะมีลมไม่หยังทอจังซี่แม่ครับมาตากไว้ในตากไว้ในโฮมนะครับกระสีไทยกระสีไทยอันมันแห้งบ่ได้มันตากแดดเดี๋ยวมันตากแดดมันจะละเหยไปหมดเลยเนาะนะครับช่วงนี้ก็ขาดตลาดนิดนึงนะครับเอามื้อนี้สินะครับเว้าเรียงที่ดินสปกพี่น้องสอบถามมาว่าที่ดินสปกนะครับสปกขีดขีดขีด401นี่แหละสอเสือปอปลากอไก่นะครับแล้วก็ขีด401เป็นแบบขุดแดงนะครับเป็นแบบขุดแดงนี่อันเป็นซื้อของแม่กระเถากระแจ้ล่ะนะครับเฮ็ดกินมาหลายปีลูกเต้าก็เฮ็ดนะครับลูกเต้าก็พากันเฮ็ดกินมานะครับแต่ว่าซื้อเป็นซื้อแม่แต่ว่าแม่ถึงแก่ความตายถามว่าลูกเนี่ยจะไปโอนมรดกได้เลยหรือไม่นะครับอันนี้ขอตอบตรงๆเลยว่าไม่ได้เพราะหยังครับเพราะว่าที่ดินสปกเป็นที่ดินของหลวงซึ่งให้ผู้มีอาชีพเกษตรกรนะครับได้ทำกินโดยออกใบอนุญาตให้ขอบข้องเป็นคือกันกับโฉนดแต่ว่ามันโฉนดขุดแดงคือกันนะครับกระดาษออกสีเหลืองๆน้ำตาลเหลืองๆคือกันขุดแดงคือกันแต่ไม่ใช่นะครับแต่ไม่ใช่เป็นโฉนดนะครับเพิ่นสิเขียนว่าที่ดินสปกหรือที่ดินเพื่อการเกษตรเท่านั้นเพราะนั้นคันพ่อแม่ตายพ่อแม่เป็นเจ้าของผู้มีสื่อในสปกนั้นลูกก็สิบ่ได้ที่ดินตัวนี้ก็สิกลับขึ้นไปเป็นของหลวงคือเก่าของหลวงในที่นี้ก็คือของสปกนั่นล่ะสำนักงานสปกแต่ละจังหวัดที่มีอยู่แล้วของละเอียดเท่านี้ตั้งอยู่ทางออกพุ่นทองเนาะนะครับมองมีสะพานร้อยนั่นล่ะนะครับทางออกพุ่นทองนะครับทางออกสนามบินนั่นล่ะนะครับนั่นล่ะกันเพราะว่าคันพ่อแม่ตายนะครับที่ดินตัวนี้มันสิกลายเป็นของหลวงกลับขึ้นมาทันทีเฮาเฮ็ดกินไปแล้วหลวมก็สิท่วงขึ้นเนาะเมื่อตายมีการแกล้งกันตายปึ๊บหน้าที่ของลูกของเต้าเขาอยากได้เป็นของเจ้าของต่อนะครับกลับไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานสปกบอกว่าแม่ตายเอกสารต่างๆจะว่าเจ้าของนี่ ระวังแม่เก็บไข่ได้ป่วยเจ้าของเป็นคนทำกินในสื่อของแม่ขอต่อใบโดยเปลี่ยนจากสื่อแม่มาเป็นสื่อเจ้าของแบบนี้ได้เนาะนะครับไปยื่นคำขอโดยเพิ่นสิมีคณะกรรมการตรวจสอบอีกทีนึงว่าคนนี้มีอาชีพเกษตรกรบ่หรือว่าก็เป็นรับราชการนี่ไม่ได้เลยเนาะนะครับมีอาชีพอย่างอื่นบ่ถึงบ่เป็นเจ้านายเจ้าหน้าน่ะในผลก็สิว่าให้ผลก็สิให้ผู้อื่นไปผู้อื่นมีสิทธิ์สิยื่นคำร้องขอเขาได้บ่ได้คือกันผู้อื่นเขาก็ขอไว้คือกันว่าที่ดินคนนี้เจ้าของคนนี้ตายเป็นเหตุที่ดินว่างลงลูกเต้าเขาเจ้ากับประยูพูดคนขยันขางกับไปยื่นเรื่องใดขึ้นกันเพื่อจะขอเป็นผู้ครอบครองต่อนะครับเป็นตั้งเสียกับเป็นหาซิบไรพอดีนะฮะน้องเข้าใจเนาะถามมาที่ดินที่ครอบครองอยู่นี่เป็นที่ดินสปกอยากเปลี่ยนเป็นโฉนดได้หรือไม่เออเนาะที่ดินสปกอครอบครองอยู่นี่อยากเปลี่ยนเป็นโฉนดได้หรือไม่ก็เปลี่ยนได้คือกันพี่น้องแต่ว่าแกไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานสปกว่าขอเปลี่ยนเป็นโฉนดเนื่องจากว่าที่ดินตรงนี้นะครับมันเป็นที่ดินใกล้คนอื่นอ้อมแอมเจ้าของนี่เป็นโฉนดหมดแล้วเฮาอ้างจังซี่ละเฮ็ดกินมาโดนผู้อื่นก็อ้อมแอมเจ้าของเป็นโฉนดหมดแล้วนะครับโฉนดทางก็เป็นของที่ของหลวงหมดแล้วจึงขอเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อสิคือกับที่ดินข้างเคียงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์จังซี่ก็ได้ไปแยกอื่นยื่นคำร้องเพื่อกระสิบมีการตรวจสอบมีการกรรมการประจำสปกมีผู้ว่าพิจารณาว่าที่ดินตรงเนี้ยเพิ่นเฮ็ดกินมาซ้ำใดซ้ำใดซ้ำใดเนี่ยเพิ่นสิเปลี่ยนเป็นโฉนดได้บ่โดยเพิ่นสำนักงานที่ดินสำนักงานสปกเนี่ยเพิ่นจะมีหนังสือไปหาสำนักงานที่ดินนะครับว่าที่ดินตรงเนี้ยมันทับกันกับโฉนดคนอื่นบ่ไหมแล้วก็จะถามไปทั้งกรมป่าไม้ทั้งกรมอุทยานว่าที่ดินตรงนี้มันอยู่ในเขตอุทยานทับซ้อนกันบ่คันเพิ่นตอบมาว่าบ่อยู่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้คือกันเนาะเปลี่ยนเป็นโฉนดได้คือกันเออเนาะแต่ส่วนมากอ่ะบ่ใครได้ดอกพี่น้องนะครับบ่ใครได้นอกจากที่ดินข้างเคียงเขาเจ้าสิเป็นโฉนดมาก่อนห้องเจ้าของเดี่ยนๆเป็นเหย่าๆมานี่เป็นสปกเมื่อนั้นที่อาจจะได้เนาะพี่น้องลองไปเบิ่งเด้อพี่น้องเพิ่นถามมาก็มีโอกาสคือกันนะครับเอาล่ะเวลาเบิดเวลาพี่น้องงานเพียงมื้อนี้ขอกันบ่หลายดอกนะครับงานเพียงรักเจ้าทอมเมียนะครับเดือกเจ้าทอมเมียแล้วก็งานเพียงยังอีกเสนอหน้าจบแล้วบ่สิสินจากลาพี่น้องไปซะก่อนพอกันใหม่ในมื้อต่อไปเด้อนะครับสําหรับมื้อนี้นะครับเสร็จละเอาพี่บ่หันเปิดไปบ่เปิดสำหรับมื้อนี้เอาไว้สำนีซะก่อนนะครับพอกันใหม่มื้อวันศุกร์เด้อสำหรับมื้อนี้อยู่ดีกินแซ่บอยู่เก็บกินนวลนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเอง

0: ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5

0: เครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้
6: มันพอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ร้านชิ ปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดี

0: ราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เข้าดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงสิบไม่พอได้มาสู้ชอบอีกงานเกินสิบฉีดไม่เกินไปประวันเสียงฟ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดฟ้าคือเก่าประวันเสียงฟ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: บางพอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์เครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่สิริจิตตอนโพชัย
0: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4

0: นานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318

0: มึงอ่ะมันเจ๊งแต่ปาก
1: มึงหูบอ
0: ไอ้ก็เก่งแต่ก็ผู้อื่นนั่นแหละบอกตัวหนาผู้อื่นน่ะไอ้อาจสิบ่แค่แต่อีลีในใจไอ้อ่ะมันโคตรแค่เลยหูบอ
2: สั่งตำหูไว้เลยวะ
0: นี่แหละลานเจเตือนขึ้นเกาห้อง
2: ลาบเนอะ
0: เอาลาบขมขมเนาะ
2: เนี่ยก้อยขมเนี่ย

0: าจังไดถ้ายังคือทอดเขาก็ไปง้อเขาติล่ะ
1: โอ้ยเรื่องหยังอยากไปก็ไปติล่ะผู้ใดสิแค่เฮ็ดงาน

0: แผลบ้างก็ได้ว่ามึงว่าน้ำกันเขามีไพ่ว่าขี้ไห้ดอก
1: ขอโทษด้วย

0: คืนดีกันแล้วเนาะข้าสั่งฉันไปละเด
1: ้อเป็นยังไงตกลงบ่เมื่อน้ำกูเลยแม่นบ
0: ่ป้าอ้ายไปส่งแน่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่อง

0: กฐินเรื่องสังฆทานเรื่องอัฐบริขารและเรื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตู

จังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้าย

0: ไม่พอได้มาสู้ชมพิธี
1: การพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือพร้อมจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ป่องของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
2: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
1: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: ขอให้พี่โชว์ก็ตีเสียบขอให้ดวงถึงองค์ไม่พอได้มาสู้ชมพิธีงานจนสิ้นถิ่นได้เงินไประวังเสียงฝ้าห้องตึกสับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่ายังไงระวังเสียงฝ้าห้องตึกสับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่า
3: ปาตกถาธรรมประจวบอาทิตย์ที่16เดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2535
4: พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านหาที่พักนั่งให้สบายฟังให้ชัดเจนแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เราทั้งหลายได้ถือเป็นกิจประจำคือต้องมาวัดมาเพื่อฟังธรรมเพื่อสำรวจตัวเองเพื่อจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องให้เป็นความสมบูรณ์เรียบร้อยเพื่อชีวิตจะได้มีความสงบตามสมควรแก่ฐานะการมาวัดในวันพระก็ดีในวันอาทิตย์ก็ดีเป็นการมาเพื่อศึกษาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจเพราะว่าสิ่งเศร้าหมองใจนั่นอาจจะเกิดขึ้นแก่เราได้ทุกเวลาใกล้กับว่าในบ้านของเรามันมีขี้ฝุ่นเข้ามาจับอยู่ตามพื้นตามสถานที่ต่างๆทุกเวลานาทีถ้าเราไม่มันเช็ดมันกวาดสิ่งนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นแม่กวาดทุกวันมันก็มีทุกวันมีให้กวาดทุกวันเวลากวาดพื้นหรือว่าเช็ดถูณบริเวณใดบริเวณหนึ่งในที่พักทำให้นึกว่าเออมันมาจากไหนมากมายอย่างนี้มาทุกวันทุกวันมีงานให้เรากวาดทุกวันให้เราเช็ดถูทุกวันก็ดีเหมือนกันคือได้มีงานทำได้มีการปัดกวาดเช็ดถูอยู่เรื่อยไปทำให้ได้ออกกำลังกายให้ได้เคลื่อนไหวไม่ได้นั่งอยู่กับที่ทำให้สุขภาพกายดีขึ้นแต่ว่าสุขภาพจิตจะดีขึ้นหรือไม่อยู่ที่ความคิดของเราถ้าเราคิดเป็นสุขภาพจิตก็ดีขึ้นถ้าคิดไม่เป็นสุขภาพจิตก็ตกต่ำที่ตกต่ำนั้นเพราะคิดเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นเกิดนึกว่าเออไอ้เจ้าขี้ฝุ่นทั้งหลายทั้งปวงนี่มันมาจากไหนมากมายแท้จริงๆทำให้เราต้องปัดต้องกวาดต้อง

0: ต้องถูอยู่ทุกวันทุกเวลาแล้วก็เบื่อหน่ายไม่อยากจะทำสิ่งนั้นเมื่อเราไม่อยากจะทำมันก็เพิ่มมากขึ้นความสกปรกก็เพิ่มขึ้นเชื้อโรคก็เพิ่มขึ้นเราอาจจะหายใจเข้าไปก็ได้อาจจะติดตามผิวกายแล้วก็มีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายของเราก็ได้ทำให้สุขภาพกายไม่ดีและเมื่อกายไม่ดีใจก็ปล่อยไม่ดีไปด้วยเพราะนั้นการทำการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนอันเป็นที่อยู่อาศัยนั้นเราต้องทำด้วยความพอใจอย่าทำด้วยความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนใจให้นึกเสียว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่จะมีสิ่งอื่นเข้ามาปะปนอยู่โลกเรานี่มันไม่สะอาดดังที่เราคิดแต่ว่ามันมีสิ่งเศร้าหมองเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลามีอะไรที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของลูกลอยพ้องมาในอากาศแล้วก็มาจับอยู่ตามสถานที่ต่างๆสมมติว่าเราไม่ได้กวาดสักวันสนแล้วไปดูว่าโอ้มันมีสิ่งสกปรกเกิดขึ้นแม้ในห้องน้ำอันเป็นที่ทำความสะอาดร่างกายถ้าว่าส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูก็จะเห็นว่ามีฝุ่นมาจับเพิ่มความสกปรกขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าห้องน้ำก็ต้องเช็ดตรงนั้นกวาดตรงนี้ทำความสะอาดให้แก่สถานที่ท่านทำความสะอาดให้แก่สถานที่แล้วเราก็ทำความสะอาดแก่ร่างกายของเราทำความสะอาดแก่ร่างกายของเราแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดแก่ใจของเราด้วยการทำความสะอาดกายก็จำเป็นทำความสะอาดใจก็จำเป็นเหมือนกันเรียกว่าจำเป็นทั้งสองอย่างถ้าทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่เรียบร้อยเช่นเราทำความสะอาดใจแต่ว่าบริเวณที่เรานั่งเราพักมันสกปรกมีขี้ฝุ่นมีสิ่งโสโครกเต็มไปหมดก็แสดงว่าผู้นั้นไม่ได้จัดการทำความสะอาดภายนอกเมื่อไม่ได้ทำความสะอาดภายนอกเขาก็เห็นว่าไม่สะอาดแล้วเขาคงไม่นึกว่าใจสะอาดเพราะถ้าใจสะอาดภายนอกมันก็ต้องสะอาดแต่งตัวก็เรียบร้อยสถานที่อยู่อาศัยก็ต้องเรียบร้อยตามไปก็ใจที่สะอาดอยู่แต่ถ้าที่อยู่มันไม่เรียบร้อยสกปรกรกรุงรังด้วยขี้ฝุ่นด้วยขยะมูลฝอยทิ้งของเพ่นพ่านไม่ปัดไม่กวาดก็แสดงว่าใจของบุคคลนั้นยังไม่สะอาดเท่าที่ควรคือยังเป็นคนมักง่ายปล่อยอะไรไปตามเรื่องตามราวไม่ได้จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงว่าจิตใจยังไม่ดีเพราะฉะนั้นคนใจดีใจสะอาดอยู่ที่ไหนสถานที่นั้นก็ต้องสะอาดด้วยบริเวณที่เขาอยู่อาศัยก็ต้องสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าเขาเป็นคนหมั่นเช็ดถูปัดกวาดทำความสะอาดสถานที่นั้นอยู่ตลอดเวลามันเกื้อกูลแก่จิตใจด้วยเหมือนกันในทางธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ได้สั่งสอนภิกษุบริษัทภิกษุณีรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาให้รู้จักทำความสะอาดภายนอกสะอาดภายในที่อยู่ต้องสะอาดอาหารการกินก็ต้องสะอาดเครื่องนุ่งห่มที่เราเอามาใช้ก็ต้องสะอาดเรียบร้อยจึงต้องทำการหมั่นปัดกวาดซักพอกเช็ดถูในสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีงามผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องทำสิ่งเหล่านั้นด้วยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ปล่อยตามเรื่องตามราวที่อยู่ก็สกปรกรกรุงรังผ้าห่มก็ไม่ซักไม่พอกอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคนบางคนไปเห็นเข้าก็อาจจะชอบเหมือนกันชอบว่าเออคนนี้ปล่อยตามเรื่องตามราวไม่เอาใจใส่ ป็นความเลื่อมใสประเภทหนึ่งเราเรียกว่าพวกลูขับประมาณิชาเลื่อมใสในความเศร้าหมองในความเป็นอยู่ง่ายๆของคนเหล่านั้นพระบางองค์ก็ท่านเป็นอยู่อย่างนั้นคนก็มีคนเลื่อมใสเหมือนกันเพราะว่าท่านเป็นอยู่แบบนั้นแล้วก็เป็นพระอรหันต์ด้วยเหมือนกันคนก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเพราะการนุ่งห่มด้วยเสื้อจีวรที่ไม่สะอาดเท่าใดการเย็บก็หยาบหยาบผ้าก็ปนกันไปหมดผ้าเนื้อดีมั่งเนื้อหยาบมั่งเอามารวมรวมเย็บปะปะกันเข้าชาวบ้านเห็นก็มีความเลื่อมใสว่าท่านไม่ได้สนใจสิ่งภายนอกสนใจแต่สิ่งภายในดึงความสนใจคนได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นพวกลูขับประมาณิกาเลื่อมใสในความเศร้าหมองเราจึงเห็นพระบางรูปในปัจจุบันนี้มีความเป็นอยู่อย่างนั้นเศร้าหมองรกรุงรังตอนหนึ่งมีพระมหาอาตมาองค์หนึ่งจีวรก็สกปรกป่าแล้วป่าอีกเลยถามว่าคุณไม่มีจีวรจะใช่ยังใช้ผ้าอย่างนี้ท่านบอกว่ามันก็มีเท่านี้ใช้มานานแล้วบอกว่าเออใส่งั้นผมจะเปลี่ยนให้จะใหม่เลยหาจีวรดีๆไปเปลี่ยนให้บอกเอาเอานั่นออกไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำแล้วเอาชุดนี้ออกให้หมดห่มไม่เลยให้ห่มผ้าไว้ไปกลับไปวัดเดิมของตัวหรือท่านมีอย่างใดท่านก็ใช้อย่างนั้นยังไม่มีคนให้ท่านท่านก็ห่มไปตามเรื่องว่าเจอคนที่หายก็ขอยินดีเพียรเหมือนกันเพราะว่ามันเก่าเต็มทีผุเต็มทีแล้วอย่างนั้นมันก็มีแต่บางองค์ก็ห่มจีวรเรียบร้อยสะอาดเย็บอย่างดีใช้ผ้าอย่างดีอะไรนั้นก็มีเหมือนกันอย่างนี้ก็มีคนเลื่อมใสในรูปนั้นด้วยเหมือนกันเป็นพวกที่ชอบความสะอาดชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันมีหลายแบบหลายอย่างที่คนเข้ามาเลื่อมใสศรัทธาภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะงั้นนักบวชในประเทศอินเดียเราจึงเห็นว่ามีภาวะแบบแปลกๆต่างๆกันใครจะมีสภาพอย่างไรก็ดึงคนมาให้เป็นสานุสิตให้เคารพให้เลื่อมใสได้เหมือนกันเพราะการเป็นอยู่ในรูปอย่างนั้นแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนให้นุ่งห่มให้เรียบร้อยจีวรก็สะอาดที่อยู่ก็ต้องสะอาดมีความเป็นระเบียบให้มันเช็ดมันปัดกวาดถูภาชนะที่ใช้เช่นบาตรสำหรับใส่อาหารก็ต้องมีระเบียบใช้แล้วก็ต้องเช็ดต้องทำความสะอาดให้แห้งเอาไปพึ่งแดดนิดหน่อยแล้วจึงจะเก็บไว้เป็นที่เป็นทางก็เป็นระเบียบอันหนึ่งที่จะให้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาของใช้รักษาเนื้อตัวสุขภาพร่างกายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเป็นระเบียบอันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาสังคมในปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าในทางด้านวัตถุมากขึ้นคนใช้สอยวัตถุก็เป็นไปตามความนิยมสมัยใหม่ดูเสื้อผ้าที่พวกเราใช้กันในปัจจุบันนี้มันหลายสีหลายอย่างหลายแบบเสื้อตัวหนึ่งก็หลายสีกางเกงตัวหนึ่งก็หลายสีที่ขาก็เป็นสีขาวมั่งสีแดงมั่งสีอะไรมั่งปนกันไปเขาก็ขายอย่างนั้นคนก็ชอบซื้อเอามาใช้ที่ได้ใช้ก็เห็นว่ามันแปลกดีมันเป็นเรื่องเด่นทำให้คนสนใจทำให้คนมองว่าเออแต่งตัวแปลกๆเขาก็มองกันคนหนุ่มสาวในประเทศอังกฤษชอบไหว้ผมแปลกๆเขาเรียกว่าพวกปั้งพวกนี้ชอบทำผมรูปแปลกๆต่างๆบางทีโกนเปี้ยงค่ะๆเดี๋ยวว่าหย่อมสองหย่อมสามหย่อมตรงตาแล้วก็ทำให้เป็นหย่อมแหลมๆแล้วเดินก็ไปเป็นหมูเจ้าแต่หากว่าใครมองดูแล้วเขาชอบอกชอบใจแสดงว่าคนสนใจเขาดูเขาก็มักจะยิ้มด้วยแสดงความยินดีปรีดาเขาทำอย่างนั้นก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนอื่น ให้คนอื่นได้สนใจในเรื่องการเป็นอยู่การกระทำของตัวการกระทำเช่นนั้นก็เกิดขึ้นจากปมด้อยคือเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในสภาพความเป็นอยู่ของเขาเลยทำอะไรให้มันแปลกเพื่อให้คนได้สนใจแล้วได้ดูเขาแล้วเขาก็แสดงอาการว่ารักชอบอกชอบใจกับคนเหล่านั้นอันนี้มีอยู่ทั่วไปในเมืองไทยยังไม่มียังลำไม่ถึงแต่ถ้ามาถึงวันใดก็คงจะวุ่นวายพอสมควรไอ้พวกแต่งตัวแปลกๆแผลงๆอย่างนั้นแต่งตัวบ้างอะไรบ้างทำอะไรให้มันแปลกคนเรามันชอบของแปลกเหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ชอบทำอะไรแปลกๆทำอะไรแปลกนี่คนสนใจคนติดตามมองดูไปสังเกตในเรื่องต่างๆของท่านเหล่านั้นเลื่อมใสสังเกตดูพระเราที่คนเลื่อมใสนี่แบบต่างๆกันชอบทำอะไรให้มันแปลกๆชอบพูดอะไรแปลกๆแล้วแสดงอาการอะไรแปลกๆให้มันประหลาดประหลาดไม่เหมือนกับคนอื่นเขาคนก็มีความสนใจในการกระทำเช่นนั้นคนที่ไปสนใจเช่นนั้นก็เพราะไม่รู้จริงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการถูกต้องเป็นทางตรงที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานทำตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้แต่ความจริงหาใช่ทางไม่แต่เป็นการกระทำเพื่อล่อใจคนจูงใจคนเหล่านั้นให้คนมาเลื่อมใสศรัทธาเมื่อคนมาเลื่อมใสศรัทธามากก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีบริวารไปไหนก็เอาคนมากๆไปเป็นเครื่องประกอบให้เกิดความตื่นเต้นคนตั้งหลายก็เห็นว่าอู่เก่านั่นมาแล้วแม้คนเดินตามหลังเป็นแถวเลยแต่คนที่เดินตามหลังนั่นก็ส่วนมากก็เป็นพวกเชื่อง่ายๆเชื่อดายเกินไปไม่ได้พิจารณาเหตุผลต้นปลายของเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ไปกันด้วยความตื่นเต้นกันไปกราบไปไหว้ไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เอาของไปถวายโดยนึกว่าถ้าถวายกับพระเช่นนั้นจะได้อานิสงส์มากจะได้บุญมากอะไรต่างๆแล้วก็ทำพระเราก็รู้จิตใจคนเหมือนกันเห็นว่าคนชอบอะไรแปลกๆก็ทำอะไรมันแปลกๆหน่อยไม่ให้เหมือนคนอื่นพูดไม่เหมือนเขากิริยาไม่เหมือนเขาการนุ่งห่มหรือการทำอะไรให้มันแปลกคนอื่นพอแปลกไปคนก็สนใจเข้ามาเป็นพรรคเป็นพวกในบ้านเมืองของเรานี่ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นชาวบ้านถ้าทำอะไรผิดปกติขึ้นมาคนก็สนใจเหมือนกันแล้วไปเป็นลูกศิษย์ลูกหามีจำนวนมากขึ้นเห็นปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆว่ามีคนติดตามท่านผู้นั้นติดตามท่านผู้นี้อันนี้เราไปดูเหตุการณ์ในชีวิตแล้วเห็นว่าอ๋อไม่มีอะไรแต่ว่าชอบทำอะไรให้มันแปลกผู้แปลกคนหน่อยแล้วคนก็สนใจเท่านั้นเองแล้วก็สอนธรรมะบ้างแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ล่อใจคนคือว่าทำอะไรให้มันแปลกคนก็เห็นว่าเป็นของแปลกมีอยู่สมัยโบราณก็มีเหมือนกันสมัยยุคพระพุทธเจ้าก็มีคนทำอะไรแปลกแผลงเหมือนกันเช่นนักบวชบางประเภทไม่นุ่งผ้าเลยเดินไปตามที่ต่างๆไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มคนเห็นก็เลื่อมใสนึกว่าอู้คนนี้สำคัญเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะว่าไม่สนใจในเรื่องร่างกายเลยไม่สนใจในเรื่องเครื่องประกอบการเป็นการดูไม่มีผ้านุ่งนอนพุกฝุ่นนอนข้างเตาไฟใครไปเห็นข้าวก็เลื่อมใสความจริงจิตใจไม่ได้สูงส่งอะไรแต่ว่าทำอย่างนั้นก็เพื่อจูงใจคนให้เข้ามาเป็นพรรคเป็นพวกได้เลื่อมใสศรัทธาในชนก็ทำอยู่เช่นนั้นบางคนก็อยู่ด้วยอาการแปลกๆเช่นว่าเอาเท้าเหนียวกิ่งเอามือเหนียวกิ่งไม้มือเดียวแล้วก็ยืนห้อยอยู่แต่ว่าไม่ได้ห้อยอยู่ตลอดเวลาหรอกถ้าเห็นคนมาก็ลุกไปยืนสักทีเนี่ยห้อยไว้พอคนมาก็แสดงอาการชอบใจ พอคนพ้นไปแล้วก็ลงมานั่งตามปกติต่อไปทำอย่างนั้นบ่อยๆเหมือนที่ปากช่องเสียทับขวางมีพระไปอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งพอรถไฟจะมาแกก็ออกไปนั่งนั่งบนชะง่อนหินนั่งทำสมาธิหลับตาหลับตาไปพอรถไฟพ้นแล้วแกก็ลงมานั่งปกติต่อไปพอรถไฟจะมาแกก็ไปนั่งต่อไปแกรู้ว่ารถไฟขึ้นมันผ่านเวลาใดรถไฟล่องผ่านเวลาใดก็ไปนั่งก่อนเวลาเล็กน้อยตอนในรถไฟเห็นว่าอู้หมายพระองค์นี้แข็งชัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วคนก็มาหาไม่ใช่มาหาเรื่องอะไรมาขอหวยขอเบอร์ถามเรื่องเบอร์เรื่องหวยอะไรจากท่านผู้นั้นแล้วต่อมาก็มีคนมาฆ่าท่านองค์นั้นให้ถึงแก่ความตายไปที่มาฆ่านะคงจะเป็นเจ้าของขายหวยขายเบอร์คือมันถูกเข้ามั่งถูกเข้ามั่งมันก็รำคาญเลยมาฆ่าเนี่ยเลยพระองค์ก็ตายไปเพราะความแผลงๆของตนอย่างนั้นอย่างนี้มีอยู่ทำอะไรแปลกๆเวลาเดินก็เดินไม่ให้เหมือนใครเขาเดินปกติก็แกล้งเดินช้าๆโยกเท้าค่อยๆกลัวจะเหยียบตัวนอนตัวแมลงอะไรเงี้ยแล้วก็เหยียบแล้วก็ค่อยๆโยกต่อไปใครเห็นว่าโอ้ท่านนี้เท่งจริงแม้จะเดินก็ต้องระมัดระวังความจริงเปล่าหรอกแกล้งทำสารเลงเป็นเครื่องล่อจูงใจคนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในการกระทำเช่นนั้นนั่นผิดปกติธรรมดาที่ทำอย่างนั้นคือทำอะไรให้ผิดปกติคนก็สนใจแล้วก็เข้าใกล้ถามไถ่เรื่องราวเอามาเป็นพรรคเป็นพวกมีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างนี้ก็มีอยู่ชาวบ้านก็เหมือนกันบางคนก็ชอบทำอะไรแปลกแปลกแผลงแผลงแต่งตัวไม่ให้เหมือนเพื่อนแล้วทำอะไรให้แม่เหมือนเพื่อนคนก็มาห้อมล้อมมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นพรรคเป็นพวกคนก็ค่อยมากขึ้นพอมากขึ้นก็ตั้งเป็นพวกเป็นเหล่าขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนคนไปแต่ความจริงก็ไม่ได้สอนอะไรนอกจากว่าให้ทำพิธีสวดมนต์อะไรอะไรไปต่างๆทำพิธีทรงเจ้าข่าวผีบ้างอะไรบ้างให้คนตื่นเต้นไปในรูปอย่างนั้นอย่างนี้ในทางธรรมะเขาเรียกว่าโกหันเยคำบาลีใช้คำว่าโกหันเยโกหันเยแปลว่าอยู่ให้ลูกพิศวงคือทำอะไรแปลกๆให้ลูกสนใจให้เขาจะงนสนเท่แล้วก็จะได้เข้าใกล้มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาอะไรไปตามเรื่องอย่างนี้มีอยู่มีปรากฏอยู่แล้วถิ่นที่มีสิ่งเหล่านี้มาครอบในลพบุรีสระบุรีใกล้พุทธบาทบริเวณใกล้พุทธบาทนี้คนศักดิ์สิทธิ์มักจะไปอยู่ที่นั่นแม่ชีศักดิ์สิทธิ์อุบาสกศักดิ์สิทธิ์พระศักดิ์สิทธิ์ไปจ้างกองอยู่แถวนั้นแหละเพราะว่าแถวนั้นคนชอบไปไหว้พระพุทธบาทจำลองที่มีอยู่ที่นั่นไปแล้วก็ต้องเล่าเลยโอ้ที่ตรงนั้นมีพระมันอยู่องค์หนึ่งที่นั่นมีอย่างนั้นที่นั่นคนก็สนใจไปหาแล้วก็ไปเล่าลือกันต่อไปเล่าลือกันว่าแม่องค์นั้นเคร่งครัดอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้ว่ากันไปอย่างนั้นคนก็สนใจมาหามาสุ่มมีพรรคมีพวกมากขึ้นอะไรต่างๆนั่นเป็นวิธีการล่อคนให้เข้ามานับถือตนแล้วก็ได้คนเป็นศิษย์เป็นบริวารมากขึ้นอย่างนี้มีบ่อยๆที่บริเวณพระพุทธบาทจำเริ่มลงบางทีก็เป็นแม่ชีก็เป็นสมณศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเชิญวิญญาณพระพุทธเจ้ามาพูดกับชาวบ้านได้มันชักจะมากไปเสียแล้วเรียกว่าเชิญวิญญาณพระพุทธเจ้าเลยมาที่นี่แล้วก็เปิดเทพให้อายหลวงพ่อฟังไปฟังแล้วก็ถามว่าเสียงใครอ๋อเสียงพระพุทธเจ้าอ๋อเสียงพระพุทธเจ้าทำไมมันเสียงเหมือนเสียงก็อยู่เสียงโยมอ่ะบอกว่าพระพุทธเจ้าเข้าทรงดีฉันแล้วก็พูดออกมาอย่างนั้นแล้วบอกว่าท่านเชื่อไหมธรรมะไม่เชื่อมันเป็นเสียงของโยมไม่ใช่เสียงพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดออกมาก็ไม่ค่อยเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารอะไรแกก็เก็บแล้วถามว่าจะไปไหนแกบอกจะไปวัดภูทำไมไปหาพระสังฆราช ให้พระสังฆราชได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเสียบ้างวะเนี่ยพระมาก็บอกว่าพระสังฆราชท่านไม่ค่อยว่างหรอกมีงานเยอะโยมอย่าไปเลยอย่าไปกวนพระสังฆราชเลยอะไรก็ใครก็ไปแต่ว่ามากันหลายคนบริวารมีบริวารตกอยู่ข้างหลังคือไปดูวัดข้างหลังแล้วก็ต้องไปแล้วยังไม่ได้ไปไปสวดไปพบกันที่ประตูวัดอ้าวโยมมาจากไหนมากับแม่ชีนะแม่ชีแม่ชีเอาเทปเสียงพระพุทธเจ้ามาเปิดได้ท่านฟังแล้วยังฟังแล้วแล้วแกก็ถามว่าท่านเชื่อหรือเปล่าฉันไม่เชื่อคนสมัยนี้ลำบากไม่ค่อยเชื่อของที่เขาเอามาแสดงเลยหาว่าเราไม่เข้าตาใจคือไม่เชื่อแม่ชีคนนั้นแล้วแกก็แกเป็นลูกศิษย์นี่แกก็ไปศิษย์ถามว่าไปจะลูกไปวัดโพแล้วขึ้นรถไปแล้ววันตะกี้เนี่ยแต่ก็ตามไปความจริงแม่ชีคนนั้นก็ไม่แสใครที่ไหนแกเคยไปอยู่พุทธกยาเมื่อไปอินเดียก็เคยพบแกไปอยู่ที่นั่นไปไหว้พระไหว้อะไรอยู่กันอยู่สักครึ่งปีแล้วก็เดินทางกลับบ้านพอเดินทางกลับบ้านก็มีความคิดแปลงๆเกิดขึ้นในใจข่าวส่งเชิญวิญญาณพระพุทธเจ้าคือไปแกไปรู้จักพระพุทธเจ้าที่พุทธกยาแล้วแกก็เชิญมาเมืองไทยด้วยเอามาเข้าสูงแกแล้วแกก็พูดอะไรไปคนตามบ้านนอกบ้านนาก็เชื่อไปว่าเป็นเสียงพระพุทธเจ้าแต่คนที่มีปัญญาสักหน่อยเขาก็ไม่เชื่อเขาฟังแล้วมันเสียงแม่ชีดีๆเขานี่เองไม่ใช่เสียงพระพุทธเจ้าที่ไหนแต่เราก็เสียงโยมชีนี่นั่นแหละเสียงดีฉันแต่ว่าพระพุทธเจ้าเข้าสิงใจดีฉันไม่พูดบอกว่าที่พูดมานี่มันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าพูดเลอะเทอะไม่เข้าเรื่องเข้าราวไอ้บอกคนสมัยนี้เชื่อยากหวังหาว่าเราไม่เชื่อแกหาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเรื่อยๆจำไปมันเป็นอย่างนั้นมีอยู่เห็นอยู่บ่อยๆอย่างนี้ที่ไหนๆก็มีปักใต้ควายเนื้อมักจะมีคนประเภทนี้เกิดขึ้นแล้วคนก็ไปเลื่อมใสศรัทธาไปเป็นพวกเป็นลูกศิษย์ลูกหามีจำนวนมากมายเพราะในหมู่นั้นไม่มีคนฉลาดที่จะไปสอนไปเตือนไปทำความเข้าใจกับคนเหล่านั้นเขาก็เชื่อไปในอย่างนั้นมันมีมาตั้งแต่โบราณยุคก่อนพระพุทธเจ้าก็มีแล้วยุคหลังมาก็มีเช่นยุคพระพุทธเจ้าก็มีคนคนหนึ่งไปเที่ยวค้าขายทางทะเลเรือล่มเรือล่มก็ว่ายน้ำมาในทะเลได้ก่อท่อนไม้มาก็ขึ้นฝั่งได้แต่เสื้อผ้าเขาไม่มีมาขึ้นฝั่งก็ไปนั่งร่อนจอนอยู่ใต้ต้นไม้คนมาเห็นเขาคนอู้หนึ่งเป็นคนสำคัญไม่นุ่งผ้าคงจะเป็นพระอรหันต์เป็นผู้วิเศษก็เอาอาหารมาให้เอาของมาให้กินแกก็ได้กินได้สบายแค่อยู่นี่ก็ดีแล้วคนเอาอาหารมาให้ไม่ต้องลำบากไม่ต้องหาผ้านุ่งละนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต่อไปแกก็นั่งอยู่อย่างนั้นต่อมาก็มีคนคนหนึ่งมาเห็นเข้ามาเห็นเข้าก็เวลาใครไปหมดแล้วแกเข้าไปกระซิบบอกว่าท่านอย่าทำอยู่ในรูปนี้เพราะการทำในรูปนี้มันไม่ได้สาระประโยชน์อะไรทำคนให้หลงให้งมงายไปเจ็บเปล่าๆท่านรู้ไหมเวลานี้พระพุทธเจ้ามีอยู่ในโลกแล้วเกิดขึ้นในโลกแล้วท่านควรจะไปหาพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมแล้วก็จะสมบวชก็ไปบวชกับพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระที่เรียบร้อยหน่อยแต่ว่าแกก็ดีเหมือนกันพอมีคนมาเตือนอย่างนั้นแกก็ไปออกเดินทางเวลากลางคืนไม่ให้ใครรู้ใครเห็นคือว่าให้คนเขารู้ว่าหายไปแล้วว่าแกไปกลางคืนไปจนไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระอูฏพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมก็เกิดความรู้ความเข้าใจเลยขอบวชในพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่มีผ้าจะนุ่งในการที่จะบวชนี่พระองค์ก็บอกว่าเธอไปหาผ้ามานุ่งด้วยแล้วจะบวชให้แต่ความจริงแกได้ฟังธรรมก็บรรลุมรรคผลขั้นสูงแล้วแกก็เดินไปเพื่อจะไปหาผ้าแต่ว่าเดินไปมันเดินไปริมกำแพงพอเลี้ยวกำแพงมาเจอแม่หัวลูกอ่อนสวนทางมาพอดีมาหัวนั่นก็ตกใจแก แล้วก็ผิดเอาแก่ชายไหลถึงแก่ความตายเลยไม่ได้นุ่งผ้าสายช่างเปลือยกายอยู่อย่างนั้นแหละพระสงฆ์ก็ได้เห็นข้าวเขามาสนทนาพาทีกันเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนพระฟังกันจนดังไปถึงพระสูตรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ถึงแก่ความตายไปนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเขาได้บรรลุมรรคผลก่อนแล้วเพราะเขาได้มาฟังธรรมจากตถาคตเขารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะแต่เขาไม่มีผ้าจะนุ่งบอกให้ไปเที่ยวหาผ้าเลยไปสู่หัวผิดเอาถึงแก่ความตายไม่ใช่ตายอย่างชาวบ้านหรืออย่างปุถุชนแต่ตายอย่างพระอริยบุคคลพระทั้งหลายก็ช่วยกันเอาศพของท่านผู้นั้นไปทำการเผาที่เชิงตะกอนให้เป็นการเรียบร้อยนี่ก็มาจากว่าความหลงผิดทำอะไรมาก่อนแต่ทีหลังมีคนมาบอกมาเตือนก็เชื่อฟังแล้วก็ไปเปลี่ยนแนวทางชีวิตเข้าหาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นคนเรียบร้อยขึ้นเข้าสู่เส้นทางที่ถูกที่ชอบต่อไปอันนี้มันก็มีอยู่เหมือนกันในสมัยนั้นเรื่องที่มีมาในสมัยก่อนอย่างใดในสมัยนี้ก็มักจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราบ่อยๆเราจึงได้ยินข่าวว่ามีคนวิเศษเกิดที่นั่นมีคนศักดิ์สิทธิ์เกิดที่นี่แล้วไม่ว่าเกิดขึ้นที่ไหนต้องมีคนไปห้อมล้อมไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาไปได้นั่นได้นี่จากท่านผู้นั้นมาด้วยประการต่างๆเพราะคนเหล่านั้นไม่ค่อยจะรู้อะไรไม่เข้าใจอะไรซึ่งเป็นเนื้อแท้ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นอะไรแปลกๆคนนึกว่าโอ้คนนี้สำคัญเป็นอย่างนี้ก็นึกว่าเป็นผู้วิเศษอะไรไปต่างๆปรากฏอยู่ในที่ทั่วไปแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าในสถานที่นั้นก็เป็นผู้ขาดความรู้ขาดความสามารถไม่กล้าไปสู้แย้งกับชาวบ้านเหล่านั้นไม่กล้าไปพูดไปอธิบายให้เขาเข้าใจความจริงเพราะคนเขามากเกรงกลัวอิทธิพลของคนเหล่านั้นถ้าบางทีเมื่อมีคนคนหนึ่งทำอะไรแปลกขึ้นก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือเพื่อหาเงินหาทองจากการแสดงตนของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นเลยกลายเป็นตัวเชิดสำหรับคนบางประเภทที่จะหาปัจจัยเอามาใช้สอยกันต่อไปแล้วคนที่ไปเป็นตัวเชิดหาปัจจัยน่ะเป็นคนมีอิทธิพลในท้องถิ่นเป็นคนกว้างขวางพระก็เกรงใจไม่กล้าเข้าไปพูดจาคัดค้านอะไรและอยู่ในสภาพอย่างวางเฉยเมื่อพระท่านวางเฉยไม่คัดค้านคนก็ไปหามาสู่มากขึ้นจนกระทั่งตำรวจต้องจับกุมคนนั่นเอาไปโรงพักไปกักไว้ในสถานที่ที่ถูกกักขังเลยก็เงียบหายไปเรียกว่าตนบุญภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เรียกว่าตนบุญตนบุญเกิดขึ้นที่นั่นเกิดขึ้นที่นี่ชอบทำอะไรแปลกๆสิ่งเหล่านี้จะไม่หมดไปจากอันนี้ก็เกิดได้ยังหลอกกันได้ต่อไปมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วเกิดแล้วมักจะอยู่นานๆบางทีก็อยู่ไปสักปีสองปีจึงมีเจ้าหน้าที่ก็ไปจัดการจับกุมเอาไปลงโทษฐานหลอกลวงต้มตุ๋นมนุษย์ด้วยประการต่างๆเรื่องก็จบลงไปเอาไว้เท่าไรก็เกิดขึ้นมาอีกที่นั่นที่นี่หนังสือพิมพ์ก็ช่วยประคูมเป็นข่าวทำให้คนตื่นเต้นไปหาสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องคนก็มีวัตถุก็มีเช่นเกิดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แม่หย่านางเรือศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วคนก็ไม่รู้เรื่องสงสัยว่ามันมาอย่างไรไปอย่างไรนี่มันได้ข่าวว่ามีที่แห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นมันก็ไม่มีน้ำน้ำมันแห้งแล้งอยู่แต่ต่อมาน้ำมันพุขึ้นมามันปุดขึ้นมาคนก็ไปกราบไปไหว้ไปจุดธูปจุดเทียนบูชาน้ำที่ปุดขึ้นมานั้นไม่มีใครในที่นั้นที่จะแสดงให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าน้ำนี่มันมีอยู่ในแผ่นดินแต่ว่าจำนวนมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ดินที่อยู่ในน้ำมันอ่อน น้ำมันก็พุ่งขึ้นมาแทงแผ่นดินทะลุขึ้นมาเป็นน้ำพุขึ้นมามันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่ว่าบางทีคนที่ไปเห็นครั้งแรกก็เห็นว่าโอกาสที่จะหาสตางค์ได้แล้วก็เลยบอกให้มันเป็นของขลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของวิเศษขึ้นมาทันทีคนก็ตื่นเต้นมาเอาน้ำนั่นไปกินบ้างไปรดหัวบ้างเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็ได้สตางค์คนมาทำบุญสุนทานแล้วน้ำนั่นก็เกิดขึ้นในบริเวณวัดด้วยวัดก็เลยตกกระไดพลอยโจรหากินไปเลยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องเพราะทำคนให้หลงให้งมงายในสิ่งที่ไร้สาระความจริงพระเราควรจะชักจูงคนไปอธิบายให้คนรู้ว่ามันไม่มีอะไรมันเรื่องธรรมชาติมันอาจจะเกิดขึ้นมาใดก็ได้มันเราขุดบ่อขุดลงไปตาน้ำมันก็ผุดขึ้นมาเพราะว่าไปเจอตาน้ำเปล่ามันก็ไหลออกมาอันนี้ไม่ต้องขุดแต่แรงน้ำมันดันมากดันแรงก็พุ่งขึ้นมาเองแต่น้ำพุธรรมดาธรรมดาในโลกนี้มีสิ่งที่อาจจะเกิดเป็นอย่างนั้นขึ้นมาณที่ใดเมื่อใดก็ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่ของแปลกไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์อะไรถ้าพูดกันอย่างนั้นคนก็จะเข้าใจแล้วบอกว่าอย่ามาหลงว่าน้ำนี่เป็นน้ำวิเศษวิโสอะไรเพียงแต่เห็นแล้วก็กลับไปบ้านไปบอกเขาว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเท่านั้นเองถ้าพูดกันให้คนเข้าใจก็ไม่มีการตื่นเต้นแต่ว่าต้องทำให้ตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะทางที่จะได้สตังค์มันเกิดแล้วมันต้องทำเรื่องให้มันตื่นเต้นมีการโฆษณาไปบางทีท่านสมภารอาจจะฝันเห็นจะก่อนที่น้ำจะพุ่งขึ้นโดยซ้ำไปหรือตกกระไรรอยจูนเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้มันเกิดขึ้นแต่คนก็เลยเชื่อในสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่มีฐานแห่งปัญญาไม่มีฐานแห่งความเข้าใจถูกต้องก็เลยเชื่อไปตามเรื่องเหล่านั้นอันนี้เกิดมีขึ้นบ่อยๆในที่ต่างๆทั่วไปความจริงมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติมันอาจจะเกิดขึ้นทีไหนเมื่อใดก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าหินมันหนาก้อนมันใหญ่แล้วน้ำมันพุ่งออกมาจากหินมันคงจะประหลาดหน่อยเพราะหินมันแข็งน้ำมันพุ่งมาไม่ได้แต่นี้ดินมันอ่อนเป็นดินทรายปนโคลนปนเลนมันก็พุ่งขึ้นมาได้เราควรจะถือว่าเป็นแหล่งน้ำช่วยกันขุดดินตรงนั้นให้มันกว้างแล้วก็ทำเป็นบ่อเป็นสระเอาน้ำไปกินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปเพราะแหล่งน้ำมันมีแล้วอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์ดีกว่าที่จะไปทำให้คนเชื่อในสิ่งเหลวไหลในสิ่งไร้สาระเรื่องอย่างนี้มันเกิดก็เพราะว่าต้องการลาภต้องการสักการะจากสิ่งเหล่านั้นเลยโฆษณาไปในทางเป็นของขลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของวิเศษไปในรูปต่างๆปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเราคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อได้ยินข่าวอะไรในรูปอย่างนั้นให้คิดไปในแง่ที่ว่าถ้าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงอำนวยประโยชน์ให้แก่คนได้จริงตามข่าวลือคนในสถานที่นั้นก็คงจะไม่ผิดหวังอะไรไม่เจ็บหัวไข้ได้ป่วยไม่ต้องสูญเสียอะไรในชีวิตแต่ว่าความจริงมันหาได้เป็นเช่นนั้นไหมคนเหล่านั้นก็ยังเป็นอยู่เหมือนคนธรรมดายังเจ็บไข้ได้ป่วยยังมีอะไรอะไรกันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากเหตุเหล่านั้นอะไรช่วยคิดในแง่อย่างนั้นว่ามันช่วยอะไรไม่ได้เรื่องคิดไปในแง่ธรรมะข้อหนึ่งว่ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อะไรที่เกิดขึ้นให้เราถือว่าไม่ใช่ทางแห่งความดับทุกข์ไม่ใช่ทางแห่งความดับทุกข์ทางดับทุกข์ไม่ใช่ทางนั้นทางดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้แล้วมีอะไรแทรกแซงเกิดขึ้นในที่ใดด้วยอะไรก็ตามเราก็ควรคิดแต่เพียงว่านั่นไม่ใช่ทางดับทุกข์ไม่ใช่แนวปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เราอย่าไปตื่นเต้นกับเขาเลยอย่าไปหาสิ่งเหล่านั้นเลยอยู่เฉยๆที่บ้านจะดีกว่าเราคิดไปในรูปอย่างนั้นถ้าคิดไปในรูปอย่างนั้นก็จะไม่ถูกหลอกไม่ถูกต้ม ให้ไปทำอะไรแปลกๆดังที่กล่าวขอเองครับเป็นหวัดยังไม่หายดีปากมันแห้งเลยเช็ดอันนี้ก็ถ้าเราคิดไปในแง่ว่าไม่ใช่ทางดับทุกข์เราก็ไม่ต้องทำอะไรใครมาพูดอะไรจูงใจเราอย่างไรก็ตามเราก็ต้องสู้ไว้ในใจว่าไม่ใช่ทางดับทุกข์สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทางดับทุกข์ไม่ใช่ทางเดินที่พระพุทธเจ้าสอนให้เดินเราเป็นผู้เคารพพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ไปสู่สถานที่นั้นเราจะไปไม่ไปหาบุคคลนั้นดังที่เขาเล่าลือกันในรูปต่างๆเราก็ไม่ถูกหลอกถูกล้มให้ไปทำอะไรแปลกๆแผลงๆดังที่เขาทำกันอยู่เพราะเรื่องอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นวิธีการของคนฉลาดที่จะหากินกันนั่นเองตัวอย่างเห็นง่ายๆเช่นพระวัตรมิตรเนี่ยคือพระวัตรมิตรเนี่ยเป็นพระสมัยสุโขทัยคนสมัยก่อนกลัวพระจะเสียหายก็เอาปูนมาพอกไว้หนาเลยแต่ก็ทำรูปไปเป็นพระนั่นแหละก็ทิ้งไว้กลางลานวัดอยู่วัดนู้นวัดสิงห์ขอนอ่ะที่ถนนตกอ่ะทิ้งอยู่นานแล้วไม่มีใครสนใจอะไรท่านมาสนอมอยู่วัดปฐุมองคาสร้างโบสถ์ที่หลังสวนก็ไปเรียนให้สมเด็จวัดมหาธาตุท่านทราบสมเด็จพระสัมองค์ก่อนนู้นท่านมาสนอมไปเอาพระที่วัดสิงห์ขอนไปสิตั้งอยู่กลางแจ้งนานแล้วเอาไปไหว้ในโบสถ์ทีมาสนอมก็ไปเห็นก็ฮู้พระอะไรเป็นพระปูนองค์ใหญ่บรุ่มใช่ไหมก็เลยไม่จ้องการมาบอกว่ามันใหญ่เกินไปพาเข้าโบสถ์ไม่ไหวเลยก็ไม่เอาไปก็ยังอยู่ที่นั่นต่อมาทีนี้ต่อมาวัดไตรมิตรเขาบูรณะซ่อมแซมสร้างใหม่ก็ว่าอะไรเรื่องกุฏิเก่าทมที่ทำให้สะอาดให้เรียบร้อยมีลานกว้างจัดให้เป็นระเบียบขึ้นก็สร้างโบสถ์ใหม่สมเด็จก็สั่งสมภารว่าไปเอาพระศรีวัดราชสิงห์ขอนมาไว้ในโบสถ์ใหม่เนี่ยท่านสมภารก็เกรงใจสมเด็จก็ไปเอามาแล้วมันใหญ่เข้าโบสถ์ไม่ไหวก็เลยมาวางไว้กลางลานวัดอีกวางไว้อย่างนั้นน่ะวางไว้กลางลานวัดก็ไม่มีใครสนใจต่อมาก็จะพัฒนาบริเวณนั้นเป็นสนามให้เด็กนักเรียนวิ่งเล่นพระไปนั่งขวางอยู่ทั้งองค์มันก็ลำบากเลยคิดย้ายเอาเครื่องมาย้ายพระอันนี้เวลาย้ายปูนมันแตกพอปูนแตกออกมาฝั่งในนี่มันไม่ใช่ปูนเป็นสำริดแต่ไม่สวยงามอะไรเป็นสำริดธรรมดาแต่ว่ามีคนหัวแหลมคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีแผนดีมีแผนที่จะทำให้คนตื่นเต้นได้ง่ายบอกอย่าโฆษณาก่อนเดี๋ยวก่อนแกเอาให้หมดเรียบร้อยไปหาช่างมาหาช่างมาอาบให้เป็นนาคเอามานาคมาฉาบมาแต่ฉาบไปได้สวยแล้วโฆษณาว่าพระทองผุดขึ้นที่วัดไตรมิตรเป็นพระยุคสุโขทัยองค์ใหญ่โอ้ยคนไปกันใหญ่โตเลยไปกราบไปไหว้กันใหญ่ได้เงินเยอะนะได้เงินเยอะไปไหว้หลวงพ่อพระทองคำที่วัดไตรมิตรก็เลยได้เงินมากมายได้เงินจนกระทั่งว่าเอามาสร้างสถานที่เอาท่านขึ้นไปประดิษฐานไว้เธอเข้าโบสถ์ไม่ได้เพราะโบสถ์มันเล็กพระองค์มันใหญ่โตมากเลยก็สร้างไม้ต่างหากเดี๋ยวนี้คนก็ยังไปไหว้ไปสั่นกระบอกไปบนบานสังกล่าวไปจุดลูกประทัดคนจีนมันมากแถวนั้นคนจีนก็ชอบใจเรียกว่าพระองค์ใหญ่ๆนี่ก็ชอบองค์เล็กเขาไม่ค่อยชอบไหว้เท่าไหร่เพราะนึกว่าช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่องค์ใหญ่นี่ช่วยได้มากเลยก็ไปไหว้ไปเส้นช่วงบงบนทำพิธีรีจองกันวัดก็มีรายได้จากการกระทำเช่นนั้นแต่มูลเหตุเดิมนั้นคือพ่อข้าหัวแหลมคนนั้นตายไปแล้วคนนั้นก็ตายไปแล้วแกก็ไปหาช่างมาทำให้สวยให้เห็นเป็นทองอะนะครับเอามาชุบไม่เป็นทองเลยแล้วโฆษณาออกทางหนังสือพิมพ์ถ่ายรูปออกโทรทัศน์ให้คนได้เห็นคนก็แห่จ แตกตื่นไปดูว่าพระทองเนี่ยวัดไตรมิตรตามจริงพระทองเหลืองพระสัมฤทธิ์นั่นแหละแต่ว่ามันทองขึ้นหน้าไอ้เหลืองเอาออกแค่เรียกว่าพระทองเฉยๆคนก็ตื่นเต้นกันไปไปไหว้ไปบูชาพอเกิดขึ้นที่วัดไตรมิตรองค์นึงที่วัดมหันต์ก็มีพระเขาพอกปูนเหมือนกันเอาปูนออกได้พระสวยงามมีองค์ที่วัดหงก็มีอีกองค์ได้ขึ้นมาที่วัดโพพระนั่งเรียงเป็นแถวท่านเจ้าว่าเห็นนี่คงจะเป็นพระสัมฤทธิ์ไม่ใช่พระธรรมดาเขาแตกปูนออกปูนออกอ้าวสวยๆงามๆคนก็ไปขโมยทีนี้เอาไปตั้งองค์ไม่ได้ตัดประเสียนไปเลยเป็นพระหัวขาดนั่งไปแถวไปในวิหารวัดโพก็ไปเปิดปูนออกไงคนก็เห็นของงามสวยงามคนโบราณนี่เขาปิดไว้ไม่อยากให้ใครเห็นว่าสวยงามซ่อนไว้จอดพระให้เห็นไม่ให้เห็นเนื้อแท้ก็เลยไม่ถูกลักขโมยแต่พอเปิดออกมาคนก็ขโมยเอาไปหมดนี่มันเป็นอย่างนี้ที่จังหวัดน่านมีอยู่องค์หนึ่งที่วัดเมืองน่านชั้นแรกก็อยู่ที่พระเจดีย์เป็นพระยืนยืนอย่างนี้มีสามองค์สามองค์ในเจดีย์นั้นมีสามองค์แต่ว่าสององค์หายไปซะแล้วยังเหลือองค์เดียววันนี้มีฝรั่งคนหนึ่งที่เป็นชาวอเมริกันฝรั่งคนนี้แกสนใจในโบราณวัตถุของพระพุทธศาสนาในคริสวูลเอเบคริสวูลบ้านแกอยู่ที่แมรี่แลนด์ใกล้กรุงวอชิงตันบ้านแกเป็นพิพิธภัณฑ์เรื่องพุทธศาสนาทั้งเวลานี้แกก็แก่แล้วรักษาพิพิธภัณฑ์อยู่แกมาแล้วแกไปเที่ยวดูที่นั่นที่นี่ชอบบุกป่ากวาดงไปดูตามวัดต่างๆพอไปถึงวัดนั่นเขาแกก็บอกโอ้นี่พระนี่ไม่ใช่พระปูนชาวบ้านโอ้เป็นอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละคนแก่ๆบอกเป็นอย่างนี้มานานแล้วเป็นปูนมานานแล้วแกบอกว่าทดสอบก็ได้ไปเอาตาปูมาสักตัวดิเขาก็ไปเอาตาปูมาก็เลยตอกตาปูเข้าไปในส่วนหนึ่งขององค์พระนะตอกไปก็มันก็ติดกิ๊กมันไม่ใช่ปูนะข้างในมันเป็นสำริดก็ตาปูมันติดเลยก็บอกรู้อย่างนั้นก็เลยสมไปก็เอาใจอย่างนั้นก็เอาปูนออกซะแกเอาปูนออกโอ้เป็นพระสวยมากพระสมัยสุโขทัยพุทธลีลาเดินยกมือสวยอันนี้เมื่อสวยอย่างนั้นจะวางไว้ที่เจดีย์นั่นได้ไงเดี๋ยวขโมยเอาพิกอัพเข้ามาขนเอาไปแต่นี่ต้องยกขึ้นไว้บนกุฏิเอาไปวางไว้เฉยๆคุณโยมสหวรรณดิษฐ์ชื่อกรุงเทพไปเมืองน่านไปถึงเห็นก็โอ้สวยมากเลยตีราคาให้สมหมายตกใจว่าพระองค์นี้ราคามันตั้ง 500,000 นะท่านนะท่านอย่าวางไว้อย่างนี้นะพอตีราคาสมหมายตกใจโยมแกบอกว่าไม่ใช่อะไรตีราคาท่านสนใจหน่อยแต่รักษาดีขึ้นพอตีราคา500,000สมภารก็เอาลูกกรงมาคั่นแล้วเรียกว่าใส่ลูกกรงเหล็กเป็นตู้ใส่กุญแจ3ดอกให้พระก็ไปอยู่ในลูกกรงนั้นแหละขังเลยขังเลยขังหลวงพ่อจะเลยขังว่าอย่างนั้นเมื่อปีก่อนนี่มาไปเมืองน่านก็ไปชีวัดนั้นบอกว่าพระองค์นั้นยังอยู่มั้ยอยู่อยู่ยังไงมันพุทธิเลยไปดูโอ้ยถังแข็งแรงมากลูกกรงสี่ด้านข้างบนก็สีลูกกรงเหล็กรอบทิศเลยที่พื้นก็ทำแข็งแรงใส่ลูกกรงเหมือนกันเพราะว่าบางทีคนมันเจาะข้างล่างได้เจาะขึ้นมาแล้วขึ้นไปยกพระไปได้เหมือนกันนะฮะเตากระดานกันหมดทุกด้านเรียบร้อยเลยยังอยู่เพราะ 500,000 นี่คนก็ไม่กล้าเอาไปเพราะราคามันมากสมภารก็รักษายังอยู่เรียบร้อยอย่างนี้มันก็มีเรื่องพระเรื่องเจ้าบางทีก็คนมันต้มง่ายนะมาต้มสมภารได้สมภารองค์หนึ่งถูกต้มคือมีผู้หญิงคนหนึ่งแกมาอุ้มพระมาน้ำตาไหลนองหน้าพระอึดอื้นมาถึงก็กราบโอ้ดิฉันบ้านถูกไฟไหม้หมดเนื้อหมดตัวอยู่ค่ะมีแต่พระองค์นี้เป็นพระของบรรพบุรุษเก็บมาไว้นานแล้วไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนเลยนึกถึงหลวงพ่อมาฝากไว้ด้วยให้ฉันช่วยเก็บรักษาไว้ด้วยสงสารก็ จดีอ่ะเลยก็รับไว้วางไว้ที่โต๊ะบูชาวางไว้สามวันสี่วันเดี๋ยวมีคนมาคนไม่นั่งคุยคุยจำเรื่องคุยคุยแล้วก็จำเรื่องอยู่ที่พระนะจำเรื่องอยู่ที่พระนะถ้าเขาถามว่าอะไรคุณดูอะไรบ่อยๆพระองค์นี้ผมเห็นแปลกตามากท่านได้มาจากไหนก็เอามาฝากไว้ผมขออนุญาตไปดูใกล้ๆหน่อยเอาไปดูใกล้ฮะของแหวนจองรู้สาดูเนาะโอ้หลวงพ่อพระองค์นี้ราคาสูงนะท่านเก็บไว้ดีนะอย่าจะวางไว้อย่างนี้เดี๋ยวขโมยจะเอาไปนี่จะเอาไปในตลาดราคาตั้ง 300,000 นะท่านสมภารก็อุ้มราคามันมากเลยเก็บเท่าที่เรียบร้อยใส่ในตู้เลยไปวางไว้ในตู้สามสี่วันไม่มาอีกคนหนึ่งมานั่งคุยกันคุยคุยแล้วดูตู้บ่อยๆในตู้ท่านมีพระ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-7-07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักกระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: กับเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอติคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อน

0: ราคาพิเศษทุกเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318

0: ก็รับได
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-507-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โศกให้มันให้มัน
7: เข้าใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ

เอ้ยหายเสียดายเด้อความรักอยากสู่เท่าคืนใดเด้อหายไปเลื่อนไปจอยไปวอยวอนบ่ได้กินเปรียบคือความรักสิ้นบ่ขึ้นคงดอกไว้หลัง

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: จากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา19:48